0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าที่สำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายที่ห่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเตอร์บัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระ สถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 น.ขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6:00 น.ถึง21:00 น.ของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, LINEMAN, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร029562500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับเราทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบแก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
3: นายอันตูนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอบิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม S สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุธานุการและโปรเมเอริยาจุธานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอฮเยจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมูพปวีช่อชูวงมืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกมพปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBAนิวยอร์กนิกบุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94-90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4-1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองในรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20-21มิถุนายนพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อ

0: นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา34นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0นาฬิกา42นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา3นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: 1 นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตสองคำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินทร์ตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเทศาพิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินแต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลย์อ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทม

0: ทรวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกินระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม
4: ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฝนก็จะลดลงทั้งประเทศเลยนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงวันที่17ถึง19นะครับร่องฝนที่เดิมนะฮะจะอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีผลมาคาบเกี่ยวอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบนในช่วงวันที่17ถึง19นะครับส่งผลให้นะฮะตัวลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือลมฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงพิเรียดนี้บริเวณรับลมมรสุมนะครับก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกเป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงล่องมันพาไปถึงภาคอีสานบนด้วยนะฮะก็จะมีพวกจังหวัดหนองคายบึงกาฬแถวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้นะครับที่เป็นช่วงรับลมนะฮะภูเก็ตพังงาของสามจังหวัดนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปล่องจะขยับขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือประเทศจีนตอนใต้ขยับขึ้นไปข้างบนนะฮะฝนบ้านเราจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคประเทศไทยตอนล่างนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับฝนจะมีในช่วงบ่ายหรือเย็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดนะฮะในเรื่องของฝนทิ้งช่วงซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมาณวันที่27ไปแล้วซึ่งก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าฝนจะหายไปจากประเทศไทยอย่างในทิ้งช่วงได้หลายวันก็จะมีฝนตกเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เป็นลักษณะของแนวชนของลมตอนตกเฉียงใต้ก็คือแถวตอนตกของประเทศพื้นที่ข้างในจะเริ่มมีฝนน้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ในพีเรียดที่เป็น17ถึง19เนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเห็นพฤติกรรมของฝนเลิกงาน
3: ครับ
4: ฝนเลิกงานนะฮะ4:30เนี่ยเตรียมตัวเลยครับ
3: ครับผม
4: มาฮะเป็นแผงแล้วก็หายไปเลยนะครับ
3: ครับ
4: ตกประมาณชั่วโมงนึงก็จะหายไปก็จะเห็นพฤติกรรมของตอนนี
3: ้
4: ในช่วงพิเรียดนี้แต่ในช่วงถัดไปนั่นโอกาสที่จะเกิดแบบลักษณะนี้ก็อาจจะน้อยวันเนี่ยจะมี2-3วันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความอะไร
3: ความที่
4: ความรุนแรงหรืออะไรมันก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าโหมดสู่ของฝนทิ้งช่วง
3: ครับ
4: นะครับก็อาจจะต้อง ใช้น้ำจัดการน้ำให้อย่างประหยัดนะฮะแล้วก็พื้นที่นอกชุมชนต้องหาแหล่งน้ำต้องหาอะไรที่จะมาสำรองเฉยๆเรื่องฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับ
3: ครับก็คือหนักๆคือช่วง17ถึง19นะครับก็จะมีฝนที่ตกช่วงเย็น
4: ครับ
3: ครับผม ช่วงเย็นคือฝนเลิกงานครับผมครับมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมไหมครับความหนักหนาของ
4: น้ำท่วมก็น่าจะเน้นทางด้านบนของประเทศนะคร
3: ับ ครับ
4: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมนะฮะแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายนะน่านตัวเนี้ยที่มันล่องผ่านอยู่แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเข้าไปเติมในส่วนนี้รวมถึงนะฮะอาจจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบน
3: ครับผม
4: บึงการนะฮะแถวจังหวัดเลยบึงการแถวจังหวัดตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสที่เป็นฝนหนักได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
3: ครับหลังจากนั้น20ก็จะขยับไปทางจีนตอนใต้ละแล้วก็จะทิ้งช่วงประมาณวันที่27เป็นต้นไปนะครับ
4: 27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะเค้าเรียกอะไรที่จะยาวนะฮะไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคม
3: ครับผมครับท่านรองอธิบดีครับอากาศในช่วงนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าแปรปรวนไหมครับมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ปีนี้เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ทราบว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยถูกไหมครับ
4: คือตัวปรากฏการณ์เอลนีโญมันเป็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างกว้าง
3: ครับ
4: คือมันมองว่าตัวความชื้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งที่เป็นฟิลิปปินส์กับฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการถูกกลไกที่ควบคุมโดยลมนะฮะลมที่เป็นลมค้าครับถ้ามันพัดมาบ้านเราอ่อนลงหมายความนั้นก็หมายความว่าความชื้นที่จะมาเติมบ้านเราก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ที่คือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละ
3: ครับ
4: เอลนีโญมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะทำให้เกิดฝนน้อยลงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกชุมทานเนี่ยก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ช่วงฝนทิ้งช่วงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีสัก 4-5 วันมันตกครั้งนึงแต่ไม่ได้ตกกระจายนะฮะแต่ว่าก็จะตกแบบหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลดในเรื่องของความแห้งแล้งลงไปแต่เอลนีโญมันก็จะเป็นตัวเติม
3: ให้แห้งแล้งนานขึ้น
4: ง่ายขึ้นมันก็จะตกยากขึ้น
3: ครับ
4: ฮะพีเรียดการช่วงนี้เวลาของการหายไปของฝนก็จะยาวกว่าเดิมฮะแล้วก็ฝนรวมที่จะตกเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่เป็นฝนในช่วงปกติในปีที่ผ่านมาหรือหลายปี
3: ครับผม
4: มันก็จะพีเรียดมันก็จะยาวกว่าเดิมนะครับอันนี้คือผลของมันนะฮะแล้วถามว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ตรงเนี้ยมันมีความรุนแรงถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนีโญเหมือนที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยประโคมข่าวกันอยู่ตรงนี้หรือไม่นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะฮะตัวผลกระทบจริงๆเนี่ยของปรากฏการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประเทศไทยพอสมควรมันจะไปมีอิมแพคกับฟิลิปปินส
3: ์
4: อิมแพคกับอินโดนีเซียที่อยู่ด้านนั่นแปซิฟิกที่อยู่ด้านนอกนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะผลกระทบมันถามว่ามีไหมก็มี
3: แต่ไม่มากเท่า
4: ขนาดนั้น
3: ครับ
4: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมหาสมุทรอันเดียวที่จะเป็นตัวคอนโทรลไม่เหมือนทางฟิลิปปินส์ไม่เหมือนทางอินโดนีเซียที่เขาอยู่ถูกคอนโทรลด้วยกลไกของมหาสมุทรแปซิฟิก
3: ครับผม
4: แต่ของเราในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเรามีกลไกของมหาสมุทรอินเดีย
3: ครับผม
4: เป็นตัวคอนโทรลความชื้นกับบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะครับมหาสมุทรอินเดียสภาพของปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางหมายความว่าฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
3: ครับผม
4: นะครับถ้ามหาสมุทรอินเดียในพีเรียดที่ดีช่วงของฝนทั้งช่วงฝนทั้งช่วงเนี้ยมันมีลักษณะของความชื้นมีลักษณะของลมซาเวสที่พัด
3: ครับ
4: ดึงเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมาเติมความชื้นชดเชยของเอลนีโญ
3: ครับ
4: ให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกจริงๆเนี่ยในที่เอฟเฟกต์จากเอลนีโญมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นพีเรียดของถึงของเอฟเฟกต์ที่ได้มาเติมความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รุนแรง
3: ครับ
4: เหมือนกับประเทศที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ผมกล่าวอ้างมาก่อนหน้านั้นนะครับ
3: ครับก็ท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านปิดท้ายสักเล็กน้อยครับผมว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการในช่วงนี้รวมถึงอาจจะต้องสำรองน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อรองรับฝนที่จะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมครับผม
4: ครับก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินนะฮะประเมิน ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับส่วนที่มันมีฝนที่เป็นทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งที่เป็นพื้นที่เด่นชัดจริงๆอ่ะจะอยู่ทางภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนเนี้ยจะมีความแห้งแล้งคือมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเห็นค่อนข้างชัดนะจากที่กรมประเมินนะครับในส่วนนี้สองพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำสำรองนะครับคือน้ำที่ตกก่อนหน้านี้ที่เป็นฝนที่ตกหลายๆช่วงในก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำต้นทุนนะครับที่เราจะไปบริหารจัดการเพื่อชดเชยในสิ่งที่หายในช่วงที่ปรากฏการเอนิโยที่มันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำให้มันเหมาะสมรอตัวร่องที่จะกลับลงมาในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมาเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้ฝนจะเหมือนปีที่แล้วไหมคงไม่เหมือนนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลานิญาฝนมันจะเยอะความชื้นเยอะปีนี้เอนิโยฝนน้อยความชื้นน้อยพายุก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยด้วยซึ่งกรมก็ประเมินประมาณไม่เกิน 1-2 ลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับก็ใช้จัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงความเสี่ยงอาจจะเกิดบางช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆนะฮะก็อาจจะต้องมีน้ำใต้ดินหรือมีน้ำแหล่งน้ำอื่นนะที่จะมาช่วยให้พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
3: ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็คำเตือนดีๆจากท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านณัฐวุฒิแดนดีที่ได้มาให้กับประชาชนครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
5: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
6: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
5: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
8: ผู้นำไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่17-18มิถุนายนนี้มุ่งหวังยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายระดับโลกภัยคุกคามความมั่นคงรวมถึงวิกฤตพลังงานติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
9: รัสเซียเป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและยกระดับความร่วมมือหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534 และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยจะเป็นการหาหรือความร่วมมือในมิติต่างๆระดับผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการรับมือภัยคุกคามความมั่นคงตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งหลังจากการหารือกันในระดับผู้นำคาดว่าจะมีการลงนามรับรองความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดแนวทางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปในอนาคตในการนี้ผู้นำจากประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยสำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งมีความร่วมมือหลากหลายด้านรวมทั้งจะเป็นการเปิดประตูอาเซียนและรัสเซียด้วย
10: การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นวาระสำคัญอาเซียนในครั้งนี้เราก็คงจะผลักดันในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความมั่นคงและโอกาสที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของรัสเซียเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะฉะนั้นรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะใช้รัสเซียเป็นประตูสู่โอกาสดีๆให้กับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนของคนในอาเซียนค่ะ
9: นอกจากการประชุมระดับผู้นำแล้วยังมีเวทีคู่ขนานซึ่งเน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคือการประชุมในเวทีธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันความร่วมมือโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและคาดว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยซึ่งนับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกันอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรกว่า600ล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมติดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็นการประชุมระดับผู้นำที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการยกระดับการค้าและความร่วมมือในเรื่องใดบ้างผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
8: ท่านผู้ฟังคะปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งของประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยประสบปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: หลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกุ้งไทยเนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับราคากุ้งจึงตกลงกว่ากิโลกรัมละ60บาทและต้องชะลอการจับกุ้งประกอบกับปัจจุบันกุ้งไทยมีออเดอร์จากต่างประเทศน้อยลงอยู่แล้วเมื่อมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้าก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไทยลดลงไปอีกรัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน13มาตรการที่หวังดูดซับกุ้งไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ400ตันทั้งการหาตลาดทดแทนในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเปิดจุดรับซื้อโดยตรงเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้จะได้นำปัญหาดังกล่าวหารือในระดับองค์การการค้าโลกและในระดับอาเซียน พื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว
13: ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยมาเทาเฉพาะหน้าได้เรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
12: ด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่าในแต่ละปีไทยส่งกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันหรือเดือนละ 800-900 ตันซึ่งมากกว่าโควต้าการเยียวยาของกระทรวงพาณิชย์ส่วน13มาตรการที่ออกมามองว่าอาจยังไม่ตอบโจทย์ของสดที่ต้องจัดการระบายออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วก่อนเสียสภาพซึ่งแนวทางเร่งด่วนควรเจรจาทางการค้าเพื่อเปิดด่านชายแดนให้เร็วที่สุดก่อนเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีกุ้งออกมาจำนวนมากพร้อมฝากความหวังให้รัฐบาลฟื้นฟูกิจการกุ้งของไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลก
14: มาตรการทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ทำให้กุ้งจำนวนมากเนี่ยหายวับไปจากตลาดได้นะตอนทางที่ดีที่สุดก็คือเปิดช่องชายแดนก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการตรวจสารตกค้างของทั้งปลาและกุ้งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า100,000 ล้านนะครับจะเป็นความหวังให้กับอุตสาหกรรมกุ้งก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานว่าประเทศไทยเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนและเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนครับ
12: ในอดีตประเทศไทยผลิตและส่งออกกุ้งได้กว่าปีละ600,000 ตันทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า100,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันการส่งออกลดลง 3-4 เท่าตัวทำให้รายได้จากการส่งออกเหลือเพียงปีละ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจในห่วงโซ่กุ้งไทยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเศรษฐกิจชิ้นนี้ชะลอตัวและหยุดลงนันทิกาจิตปาโลรายงาน

0: ากอาบน้ำวันละหนึ่งครั้งจะทำให้ร่างกายมีกลิ่นแก่จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนกลิ่นคนแก่หรือกลิ่นผู้สูงวัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่พบได้ในผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลิ่นอับคล้ายไขมันหรือขี้ผึ้งเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถี่ในการอาบน้ำแต่อย่างใดดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.iod.go.th หรือโทร02-354-5222เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอานุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวัวโจโจ้เกนยาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอยอานาลู
1: สปสชยอานาลูวัดูยอมือจอซาดูลันยาวนักโกลุคุมยาวตาจอซาดูเจียงลองในยานิอุ้มลัวแม่บาประชาชนยาเออกูเชี่ยวลัตาพอเดืองเฮลวยชอบบ้าไหมข้อตีบัตยาวสิจอนเนแมยอนอนาเดนยาจอนยังอลาและเชี่ยวเอดีเอลความดันเชี่ยวเบาหวานเชี่ยวมะเลอะเชี่ยวเมโมแกรมฮออัตสาวเนชอเชี่ยวหนึ่งเงนักโกกโกชกงบิวยอฮออัตเชี่ยวมะเลชอเชี่ยนี่ชกงบิวโลกเอสนักโกมาทุจิฮวยฮอถือจีกามิชาอายุเอยายังและถือเมือสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดอนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดอนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิงก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาวอายุยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึ่งมาอ่อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยางอายุยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงาอายุยิ่ง
4: มาเจอกันยา我是下一面
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: มาสุนค่ะ
6: กว่ากว่า
5: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได
7: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

我说怕我都他妈的，哎呀，你没看呀？有啊，那路呢？老爷尿爷尿，你们说，那好呢？叫那这听那个呢？查拉没？爷尿老完蛋，那个俺的爷尿的巴拉西尔个多那好呢？叫那从叫提讲个里没？爷尿老，你们说那老俺呢？哎呦，这门呢挺好路哎。叫他妈爷爷和个苗木多奶的爷爷的和个苗木多哪好呢？สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รอเยียวยนุ่มและเยนี้ในฐานะนี้นะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และเดเยเนี่ยเดเฮกามยอมมัวดูจอเนอไอเยนี้จะอ่านหลุเนอทนจุลุมาเยเนี่ยหรองานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยที่ขอหลุเอจอดามาเดเยเนี่ยเดเยเนี่ยจอนหลุชันแทนเนี่ยนะหาเราหลุเอหรอเธอเนี่ยมาข้อปะเนี่ยมาแอเฟซบุ๊กปะเนี่ยมาแอชันแทนเนี่ยนะฮะยังไม่เดเยเนี่ยเดเธอก็มาข้อปะก็ดูนะขอเนี่ยรอเยเนี่ยเอเอ็มที่พระเอียสี่เชโกกิโลเฮิร์สพอปะเนี่ยเยเนี่ยเขาเนี่ยเฟซบุ๊กปะก็ดูนะรอเฟซบุ๊กชมยอดเดเยเนี่ยเดสวทจุดเชียงใหม่AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ทะลุไอ้แม่ไอ้เนี่ยหรอเย็นเยี่ยวรัฐบาลกาเกาะหรอเย็นเยี่ยนก็ต้องเชื่อกาเกาะเฮก้าพอเลยเย็นเยี่ยวจะกะเอกาดานะในบิสิบิกามาเดเย็นเยี่ยวเดยอมยาเกาะยาแม่นิมสอจะกะเอกาเนี่ยพาวเวลรอยเนี่ยคนเนี่ยอัดดัมเบลกาเกาะยุ่มยาเอเกอร์เฮน่ารอยเย็นเยี่ยวเธอเนี่ยเดือไทยมีคนด้วยนี่รอเลยอย่างนี้เคยยำละเคยนะขอเนี่ยเธอก็เดือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารออย่างเนี่ยเดือไทยมีของสองพาอาบูอายุรออย่างเนี่ยเฮตาอดาเลกันเนี่ยก็อายำละเคยยาลุแม่เดียเนี่ยเดียเจรังเงียอย่างนี้ในยากายาชินยาอย่าหอหรือว่าเราอย่าพอปานารุนเราทีวีมาแอมาข้อปานในมาแอเราเลยเย็นนี้อันนั้นเช่นอย่างเงี้ยเนาะเราเย็นเยี่ยวเธอก็เดือในรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุมารปาก็ดูนะขอในเธอก็เรามาข้อปานในมาแอทีวีปานในมาแอจะดูเลยไหมในเย็นนี้เธอก็ในเดือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอุเฮตาโอดาเลเมเดเลอันนั้นเช่นนี้เงินจะโดเลียไอขอเนี่ยมาม่านี่นะอายุโอโมโดนะขอเนี่ยถึงกับอันนั้นเช็ดติเงินเนี่ยแม่เย็นเนี่ยเดวันพฤหัสเราจะรังเงินจอเนี่ยล้ออุจิอายามย้อยเงินนาลีเวลาตาเชี่ยเพิ่นเนี่ยแม่เย็นเนี่ยถึงกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคู่กันเนี่ยเดเย็นเนี่ยเดอายุโอโมโดนะขอเนี่ยเจรังเงาหรอฮิบาอันนั้นเชิงาบาลาเช่นีสีอาคนยิพังอายกุเชิงานในแม่เหยียเนี่ยรอจะสามาโดนเนี่ยเธอก็หัวยังจอเนี่ยลาสาลารออาศัยนะขอเนี่ยเธอเนี่ยมาเกิดแต่ฐานยานี่รอเหยียเนี่ยไม่เต่าได้เล่นแม่เดและจะโดนเหลืองานในเหยียนี้เธอมีเนี่ยยุ่งหัวยามเราคือนะขอเนี่ยถ่ายมีคนตัวนี้รออายุเหนือเกอก็ดูอายามะยาลุแม่เย็นเนี่ยล้อเย็นนี้ราชการป่าเมืองอุดูอินาโลและมาแอเดเย็นเนี่ยเดแล้วเพื่อหย่อนาเธอดูมเนอินาเตะเย็นเนี่ยเดอัตกาหนุกเกอร์ก็ดูเยอะบ่ก็ดูเดและงานในเย็นนี้เย็นเนี่ยที่ไม่ได้เห็นนะขวานี่ล้อเลยเย็นนี้เย็นนี้มีคนด้วยเนี่ยบีกาเกอร์ก็ดูเดและจะกลายเอกาดันในเลยเย็นเนี่ยล้ออายอแดงเงี้ยขวานี่ล้ออาโคเชสิโคบียลางาลาแล้วเนี่ยอาโคมันยาลาสิเดียเนี่ยเดอาขวานเนี่ยอายอเนี่ยเดือถ่ายชอหาก็ดูยกหานารัวก็ดูเราจะมีอาเจอุ้มดาวยาแทเยเนี่ยเราที่ไม่ได้ยกกันแล้วมันไงนี่เชื่ออาอย่างเราเคยอันดีนี่ในเราเลยเย็นนี้ที่ไม่ได้รอเย็นเนี่ยเธอก็เดินทางยาแต่เดียเนี่ยเดยิ้มสวยที่ขอเราจะได้มาเย็นเนี่ยก็ยมยากรเนี่ยมันถ่าย
jamade akano jaga ega dana maye nya kho ni nyum adam betina ana jame jaga ega dana made ye nye de nyum sa ga ye ni na thonju lo adi akha ana namyo tina chalanga de ye nyo blausi na kho ni a ko si a kho namong ti kho nga de thai ana na ina wan chan ana chenga bala hu si lo ye nyo bala hu si na kho ni a มิถุนายนอโหลอยเนียวนิพังายาโกเชวุงาเดเยเนียวเดเฮนาขอเนียวโตลาโตลอเยนี่เนทอนเจอนิมสออายามะละคือเดเยเนียวเดกางานะกะกอลัมทาตอตอลัวมายาจกะดันเนมินาลอยเนียวตะชาติบิมแลพานาหาดามาเดเยเนียวเดอะตอตะกะคุตาพยาไพในชาติต่อช่างงานหรอที่ขอรวยนะฮะจอดามา

Ya thana da cha jai ti byum ha ga nyum sa yi ni na ya thon jo a ya ma pa ne bi na ha da de ye nyo de yo ga na lu we ya na ha byo du a ye ni ya lo ga jo na pa la an ne na ha la a ye ni yo ga na lu we u du tha ma de ye nyo de lum kho pa ne na ha ma e Facebook pa ne na ha ma e lo ye nyum sa na nga ne ayo chemu na ti khol wa jora ma ye ja hgam yo mu du ne de ye nye de iso te ga ton jola nge ne ya en ne lo wa lo ye nyo inyum hga yam la khu na kho ne a the ne a de thai mi kho la khu na kho ne the sa pha nyu pa ga du ka na lo nyo ni ga lo mu ta o da le a yam la khu a ne sa yam la khu ja lu lo le ni a de som de pha pha pi kho ne lo a de thai mi kho sa pha a bu a ji ga เมื่อเต่าได้เลยอายำเราคือยาหลัวเทียนเนี่ยเราเทมินเนียเยี่ยวเยี่ยนี้เรายุ่มสอนนะฮะหลุนนะขอนี่เราเลยเยี่ยนี้แต่ราชการปามยอมมั่วดูเราอำเภออบตเทศบาลเรามีจับเพื่อของอย่างเกิดจิตใจของนี่เยี่ยนี้เราคอยยาเอี้ยขวางนี่เดียเนี่ยเดียเกณฑ์ยานะขอนี่ย่อหายมีชีพแห่งย่อนาอย่านะขอนี่แห่งย่อนาเธอดุมเนี่ยอีเดลาเดียนี่เดียเธอก็เธอยำเราคือเนื้อเกะกระดูดเดร่างกายเย็นเนี่ยล้อที่ไม่ได้เห็นนะคนโยนนะหลวงจากการอากาศเกินเนี่ยเลดเดย์เนื้อเดย์งานกันเนี่ยนะล้องานเนี่ยก็เลยมันถ้าจากการอากาศแต่เนี่ยมาเย็นเนี่ยล้อเย็นเนื้อแล้วถ้าบ่าวปะล้อเย็นเนื้อเจ้าละเงี้ยอันเออเงี้ยนั่นเนี่ยแม่เย็นเนี่ยถ้าก้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเทอร์หุ่มล้อเลยเย็นนี้อายุสื่อจำพามาเดและเราอินเทอร์มินายเออร์เดอร์เธอการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และคั่วเธอดองเลเดและเนี่ยทำแม่แน่เย็นนี้เราโยกันเราหลุดช่วยเราดองผ้าเดียเออร์เดอร์เดและเราเย็นเยว

Ati yom ya jong a si jede ye jie nye de chome ma do on le lo ye nye chome ma do on le ati yom ya jong a si jie ye nye lo do tol wo che sum la ma jie nye jo ga lo ye nye chome do on le lo le ye nye che ti la ma jie nye jong a jie ye nye lo temi ne te ga inyum ka nye chome ma do on le nye jo de ti lam sum se ga je ni ya nga si je de ye ni o de te mi ne lo ye ni o ni so ga ga ne ta ga ya ga na kho ne a he an a ni che ti o la kho de ye ni o de chu me ko kho ma do i lo ye ni o te ga kan long ta bian yin yan sit a ko nga te ye ni a lo chu me ya do o po de yo e de ma e yo si ma e yo e de na no a lo ye ni o te ga application Papale ane kho nia chme lo le nya me ye nya lo ba sub de kan hang dan le khu the lo le ye ni te ga le ane kho ne chme lo le nya me de yo le de nya me ye nya na ga ja de na kho nia lo le ni application ne je je lo a thai di an je ni ne thai di la la lo ye nyo nga ni me de thai nya yo mya hm ne yo papa yo mya ho pa ne do le nya me o te ga nga the ye nya application pao tang application ทางรัฐแล้วขอนี่เงินแล้วเว็บไซต์ขอนี่เงินสบมาสินะเดี๋ยวนะขอเดธนาคารนะขอนี่จอยเนี่ยรอชบากมาจอนะรอแล้วขอเนี่ยสบมาสินะงาล่ะแล้วรอเลยนี้ขออยากเพิ่มมาสบสินะในอินเทอร์เน็ตยาเดิมจอมาเลยแล้วนะขอเนี่ยถึงกันอินเทอร์เน็ตพอปานะขอเนี่ยชมยอดอนยาแม่เดียเนี่ยเดียยกันนั่นลุยดองปงอ่ะเนี่ยจะมีในงานแล้วเกินนะที่อ่านะเฮ้ปัวแล้วรอเลยนี้ยิ่งเหมือนดาราหมายเลขแล้วยองยองแล้วทำเอาปัจจุบันก็เนี่ยก็ดูง่ายพอมาพักเกิดมาและเหนือเดินนั่นว่ามันอ้อมปูขอดจีมังเงาดีนาทีอันนั้นชี้เจอขอดจ้อแล้วเนี่ยอำเภอป้ามาจ่ายเยอะเดือดขอดนี้จ้ะแล้วนี่น่าเห็นก็บาดเหยยองยองอยู่หมดเดือดขอดนี้จ้อมาชี้ร้อยยังอ่ะมาชี้ยาเบลอไอ้ขอดนี้นัวร้อยเนี่ยเธอมาพิจารณาแล้วเธอได้มาคอมมิน่ามาพิจารณาเธอก็ชอบสแกนแล้วก็ว่าเธอเนี่ยล้อชอเชหัวเจแล้วเธอมึงเงอมาสิแม่เย่เนี่ยเดถึงมีเนี่ยลอยเย่เนี่ยเธอก็ยกสืบโป้ก็ดูนะขวานเนี่ยอันนั้นตีบาลาเชสิ่งมายุ่มดาวมีไหนลอยเย่เนี่ยชอเชพัจจิมีเนี่ยลอยเย่เนี่ยเธอมีเนี่ยลอยชมแม่ดองโป้เดที่ลามสมเชกาเจเนี่ยยุ่มชมแม่มาดองโป้งาสิเดแล้วเธอเดือลอยเย่เนี่ยนั่นเธอก็เนี่ยพัชชอเชนยังอ่ะเย่เนี่ยเราอยู่หันเดียวชมไม่ต้องเธอเกลืองาโลมาเกลืองาโลแล้วเราเย่เนี่ยรัฐบาลปลาเรายากมายากแล้วมันเงาเดชชอเชปัวหัวนะขวานเนี่ยเธอก็ดูเนี่ยต้องเจ้าหลังเงาปัวเรารัฐบาลเกลืองาละมาเกลืองาละแล้วชอเชนยังเธอจะเธอเย่เนี่ยเธอก็เธอเมื่อเธอก็แอปพลิเคชันนี้เราเว็บไซต์บริการแห่งละแล้วขวานอยู่ที่หุ่มเหลือเนี่ยชอเชเลียนไม่เดียเย่เนี่ยเดที่อันน่ะดองอ่ะล่ะเลยเฮ็ดเฮ็ดเงินอะไรมาเลยยังอะไรมาช่วยมาดองยังอะไรยังยังมายังยังมาเชื่อเหรอแล้วเราช่วยมาเหรออยู่เนี่ยบาลัตบาลจะก็เลยเกิดมาเลยเกิดมาสิงอะไรเหรอแล้วนะขอเนี่ยถึงก็เธอเดินเนี่ยเราเย็นเนี่ยชอบเชื่อยังไม่เดียวเย็นเนี่ยเดียวที่มีเนี่ยเหรอนะขอเนี่ยให้อัดตั้งเบิกก่อเย็นเนี่ยจะก็ให้ก็ได้เนี่ยบิสบิกาเลยเย็นเนี่ยเราน่าเราเย็นเนี่ยจะที่ก่อก็ดูนะขอเนี่ยถึงก็อย่างนี้รัฐบาลปนเอชอบาก็อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเธอหุ่มล้ออย่างเดียวบาลาเสียก็ตัวอย่างนี้ยุ่มจีมาโลอย่างเดียวแล้วที่ภาพบาทรัฐบาลปาดองอันไหนในปีอยู่เมื่ออดีตเชฟยุ่มอย่างนั้นในรัฐบาลพอปาล้ออย่างเดียวกว่าเชฟยุ่มชอบาในเธอเอ๋มาอย่างเดียวยุ่มจีเดินนั้นว่าเฮน่าเชล่าก็เสียยาดองงานในอย่างเดียวขอเนี่ยที่อันน่ะอินนก็ขอเนี่ยมายุ่มเยี่ยสิเลยแล้วนะเราอย่างเงี้ยให้อินนอัดดังไปดังอ่ะเดียเงี้ยเดียถึงการโครงการไทยช่วยไทยพาสแล้วเธอออนไลน์ขอไปเนี่ยมั่วบีเยียเนี่ยอะไรเนี่ยเหรอมั่วบีเยียเนี่ยเธอนะขอเนี่ยฟู้ดเดลี่เวอรี่และคู่งานเธอเนี่ยจ่ายเจ้าเนี่ยดอจีเราเนี่ยจ่ายก็น่าจะจ่ายดอจีเจน่าลุโลเขาเนี่ยดอจีก็น่ากาแฟมั่วงานเนี่ยนี้ถึงการโครงการทั้งอันเลือดเธอเราเยี่ยนยาเด็กเมียนี่นะขอเลี้ยงเหมือเราเครื่องงานแถเย็นเนี่ยแล้วที่มีเนี่ยเจ้าละเงี้ยรัฐบาลป่าก็ดูน้ำอุ้มหยองพอป่าเดือนนะ
아는 챙겨

เนี่ยถ้าก็ชมยังบิดองจะไม่ได้แอปพลิเคชันถุงเงินและคู่พอปะเนี่ยรออย่างเงี้ยน่าอินเนาะในอัตตาเปดาเถอะนะขอเนี่ยอัตมารอเลยอย่างนี้เยอะอยู่เมื่อเดิมงานเนี่ยอินเนาะเยี่ยนยาอยู่เนี่ยล่างาเดียเนี่ยเดียเจ้าล่างเนี่ยอุสาหยามนาฬิกาล้านเนี่ยพอจะไหมเนี่ยเนี่ยรอขันอุบาอุจิอปาล้ออย่างเงี้ยนาฬิวหลังกันนี่เจี๋ยเนี่ยอายามบิดามาจิจอนเนาะนาลุรออย่างเงี้ยเธอมีเนี่ยแล้วเลยอย่างนี้เธอพอในความนิยมยังง่ายเดสตาเธอก็รัฐบาลปาที่ภาพบาลเธอเจล่านะรออย่างเงี้ยน่าเยอะไงแล้วที่น่าเจล่าไงที่จอยมาอยู่มหัศจรรย์เลยและน่ารออย่างเงี้ยเยอะไงอุ้มเหยื่อเธอเยอะหมอนะรออย่างเงี้ยเธอก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์และคู่หลักคู่จดหมายเลยเดย์เงี้ยเดย์เฮก็เลยนะขอเนี่ยชอบเมนูและคู่อาทิตย์เนี่ยแล้วเฮก็ฟู้ดเดลี่เวอรี่และคู่ก็ที่พบพยาธิเลี้ยงอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็ถือเลยนะขอเนี่ยเกิดจะเยอะจามันเนี่ยเกิดจะเยอะดอมันเนี่ยแล้วชดเชยเนี่ยจะถ่ายเนี่ยหรออืมเขาก็ชดเชยกันนะขอเนี่ยเธอการเนี่ยสตาร์ยาของงานในนิจิวอลเล็ตและคู่อัปปานเนี่ยหรออืมทุลุจังอาจีนะแล้วเนี่ยที่เห็นตอนนั้นขอเนี่ยอีกครั้งก็เนี่ยหรอมีองค์ดูในอีกครั้งก็เนี่ยโลแม่โลเคอร์แม่ทอฮันเนี่ยหลานเนี่ยรออีกครั้งก็เนี่ยอีกครั้งก็เนี่ยบีเกินเนี่ยหลานไม่ได้เนี่ยเดย์เขาล้อขอเนี่ยเยอะเนี่ยขอเนี่ยจุ่มยาแม่เยอะเนี่ยขอเนี่ยเธอเนี่ยสตาร์ฮัจเจล่าล้วนและยังเกิดงานเนี่ยเยอะนี้อืมสตาร์ฮัจเจล่าล้วนมันก็น่ามาจุ่มยาเดียเนี่ยเดสตาร์จีดน่าเบื่อละขณะเชล่าเสียงแบบยาดองานเนี่ยเยอะนี้ที่มีในอินาอัตันเบด้างานเดียเล่าจักรเอกาด้านเนี่ยบิสบิกาเล่เดียเนี่ยเดอันนั้นถือก็เนี่ยเราที่ก่อจะการแอคการ์ลเนี่ยพักเกอร์เราเย็นเย็นยี่ยุ่งเบอร์โลแม่โลเคอร์แม่จ๋าเดินนะเราอ่าแล้วสตาร์ปอลมอนยาเลยและนะเราเย็นเย็นยุ่งเบอร์เธอเนี่ยอยู่หาอายามยานะเบอร์เราเย็นเย็นแอปพลิเคชันเราคือเราเย็นเย็นโลหุ่มมาของงอนยาโลเคอร์หุ่มมาของรองงอนยาเราโลงอก็ดูนะช่วยหาทอหาโลและเราเย็นเย็นเมื่อนั้นโลเคอร์นะขอเนี่ยทหารทหารขอดยาอุ้มยาทหารขอดยาจะจัดดอดเย่ทหารขอดยาเราอิสระถึงการฟู้ดเดลี่เวอรี่และคู่งานเราและจะมาไปในโครงการอันนี้ถ้าเธอเดือดขอดยาไม่ดีแล้วก็เดือดทหารในเรื่องแม่เย็นยาล้ออินุ่มหนาล้อทุเรศยังงานเธอเย็นยาล้ออุ้มยาทหารทหารทหารเดือดล้อและเราเย็นยงแล้วขอดเนี่ยเจอละเงี้ยเราเลยเย็นยี่และจะมาไปเราเย็นยงเฮก้าพอจะมือพะมายาฮอลูดังอาศิเย็นยาล้อเธอไม่เนื้อที่ปวนะเย็นนี้ที่วิวปามแอมข้อปามแอโดกันยากายามองงานในเย็นนี้แต่การพิจารณาปานในโลกเครื่องงอมแอโลงอมแอล้อช่วยทอหาเถอะล้อเย็นเยี่ยวช่วยยันดีงาเจแล้วไม่เสียล้อเชยยังอาเจแล้วไม่เสียยาขอนี่โดล่าก็ยากายามองแม่ในเย็นนี้เธอมีในฮอลลูเอก็กอมาบีโดล่าผายล้อเย็นเยี่ยวแต่การรัฐบาลปาฮอลลูงอรัวเดอโลกเครื่องแอโลงแอองอรัวเดอช่วยทอหาเถอะเมื่อทหารเดือดร้อนจะทหารเดือดร้อนเย็นเย้าเราเลยมือพาฮอลูดาลายเจดีเย็นเย้าเดไม่ในยุ่มเฮตีอัดดับเบตินะขวานี่ร้อนเย็นเย้าส่วนมาคาตัวโลหุ่มมางงไว้โลคุ่มมาตัวช่วงหุ่มมาทหารเธอนะอุ้มนะร้อนเย็นเย้าใบขับขี่สาธารณะและครัวเธออย่าจ้าเจเย็นเย้าร้อนอาจจะดึงมาโลหุ่มมาโลเคอร์แม่ใหญ่นะขวานี่ใบขับขี่และครัวเธออย่าจ้าไม่ในเย็นนี้ไอ้ขวานี่รอเย็นเย็นถ้าก้าช้อนทอหาเดอก็ดูเดลเมื่อเดอนะเพื่อแต่มาเงอรอใบขับขี่สาธารณะและคู่เธออย่าจ้าจะเดเย็นเย็นเดเธอช่วยอย่างทอหานะรอเลยเย็นเย็นจิมมี่นั่งงานและเกินนะใบขับขี่สาธารณะและเธอนะขอเนี่ยรอเย็นเย็นอเดียวเมื่อตัวก็ก็จะไม่ช่วยให้เงาเธออชอการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและคู่งานเดเย็นเย็นเดเจอละเงาเหอจำบ่ห้องอาลูของห้องอาลูอาจจะยาเสพติดหุ่มมาถือจีเรียจังอาลูอย่าเจนอาลูจะเชื่อจริงอ่ะฮัลโหลก็ก่อนจังหอเดอะมาบีอุ้งเจี๋ยเนี่ยอ๋อลูหุ่มมาช่วยหุ่มมาถอดหาเทียนานุมาย้อนล้อรอยเนี่ยฮะช่วยถอดหาอีกาลากาลอยเนี่ยเดจ่าเชจ่าก็ขอดูแลเนี่ยลูแล้วไงมีรอยถือก็ถอดหาเราจะนอนไปจีกันแน่รอยเนี่ยถึงมีเนี่ยรอยยอมปล่อยเจี๋ยหุ่มหอเดอะล้อของหอเดอะยาเสพติดถือจีเรียเดอะลูกก็มาบินว่าเรามาบินทหารเดียร์แล้วทำเอาป่าก็ดูนะแล้วเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยรอเย็นเยี่ยวเหอก้าวก้อนยุ่งพะฮอลุดามาเดียร์เย็นนี้
ยุ่งเถียนาเบอร์โลแม่เราเคยแม่จานเนี่ยเขาเรียกว่าเดือดขวานิจจ์รอเย่เนี่ยชอว์ถวาเฮอร์รอแอปพลิเคชันและขั้วปานเนี่ยรอเขาเรียกว่าเดือดนะไปกับภาษาธรรมนั้นและขั้วเธอมาจ้องถาเดือดนะเขาเข้ามาจ้องยี่เจเดียเนี่ยเดียจิมินเนงอะไรกันนะบาลาเวอร์ชีเราเขาเรียกรอเย่เนี่ยไปขับขี่สาธารณะและขั้วเธอมาอย่างนะถือว่ามาพับบิงอ๋อเจียเนี่ยอร่อยถือว่ามาพับบิงอ๋อมาเจเดียเนี่ยถือว่าไปขับขี่มาอย่างเดียเดสาธารณะและขั้วเธอรอเย่เนี่ยถึงมิเนะรอเลยดูอาคาขวานเนี่ยถือว่าเขาเรียกเมื่อเจ้านะขอนี่รอเย่เนี่ยอยู่ห้องมดูแลผมตอนยาผายและจะกะเอกะด้านในเลเดียเนี่ยเดียอินยุ่มนะรอเย่เนี่ยถือว่าเบอร์เธอยอบยุ่มแล้วรอเลยอย่างนี้ก็มุ่งนั่นว่าอยู่ห้ามอยู่ห้ามยังง่ายในอย่างนี้รอและขอเนี่ยก็มุ่งในรอเลยอย่างนี้ไอ้ยามดูแลรอเยจะมาเจงเอาสอนอะไรอย่างละก็มีเวลาเบลนะขอเนี่ยเหรออีกข้อละรอไอ้ยามมาจีดูแลรอเลยอย่างนี้เหรออุจิไอ้ยามเราคุยรอสุดท้ายจะปลงมอมีอะไรเราเคยที่กาจามาเลยเราที่กาจามาเลยแล้วนะขอเนี่ยเหรออยู่ห้าก็มปลอมนะรอชุบปลอมหลอมนะคนนี้คนโลกคนนี้มันยังงั้นเมื่อมาเราเคยจอเดินนะรอยเนียวเมื่อเราจอเดินนะเดียวกันเราหลุดแล้วขอมาจ่าไอ้ขอเมื่อเราเคยหน้ายังงั้นเดี๋ยวเมื่อจะมาเมื่อเราโยลำปางพอปลาคนนี้ยากูเทเมื่อปลามาเดี๋ยวที่เดินจ่าแม่เดี๋ยวเนี่ยโยฮาโยเดินมาเดินนี่โยจุ่มนะคนนี้คนโลกคนนี้มันยังเดี๋ยวโยมีอันนี้มายังงั้นละรอยเนียวจะหลุดตัวนี้รอยเนียวช้อนจิโยพับพามายาสานเนียดูแลแม่เย็นเยาเธอมิเนะหัวล้อขอนี่จ้อยเนี่ยรอยเนื้อขอนี่เธอก็จ้อยเงี้ยรอยเนื้อชงอาเกลัวรอเลยเย็นนี้มันจ้อยมินะรอเธอก็ใบขับขี่สาธารณะและขั้วเธอจะไม่ยาจ้อยงาเดและเนี่ยเลยเนี่ยแม่หัวปลาก็ดูน้าขอนี่รอยเนื้อยาอยู่มิเนะรอเจริญเงี้ยที่น่าใบขับขี่สาธารณะมาจ้อยขอนี่เธอก็มุ่งยาเดขอนี่จ้อยขอนี่รอเลยเย็นนี้ยาสื่อเดิมแม่ยุ่มจ้าเดือดข้างในยาเอเจร่างเงียบไปขี่มาจะเนี่ยร้อยเนี่ยยุ่มยาเดือดข้างเนี่ยงอนยาเดือดข้างไม่พัวปลามาพับยิงงอนยาจะเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยเฮกอนะข้างเนี่ยร้อยนี้เฮโลมบูเดอบิชินยาเกอกาตุเดียเลจักกาเอกาดานเนี่ยบิชิบิกาเลเดียเนี่ยเดียขณะอัตมาเบียยามเฮกาเนี่ยทนจุนเนี่ยรอจักกาเอกาดานเนี่ยบิชิบิกาเดียเนี่ยเหรอกันเอาเนี่ยรอยเนี่ยตัวชัดที่บิ้มแล้วพนักหัดมารออันนี้เมษยาและขวานเนี่ยชาตัวชาเดี๋ยวมันเงี้ยเลยชุนยาและชาตัวช่างอ่ะเย็นยาล้อที่คอหลวยนะฮะเบียดมา

0: Ataka pane bina hada tacha jai tibyum na lo ye nyo anyi mesaya la kuwa ga ne cha do cha nga de ye nyo de do cha chumyo na ma nge le chun ya le cha do cha nga ne ye nyo lo ga yo ga na luwa pane bina hada ga a ya na ha byo du ye nyo de a ga jona pala ane na ha la ye nyo udu thama ye nyo lo ga ne ayo chơi mượn này thì khó lỗ ấy cho đàm mà để gì nhiều để thì cái đó cha phone này bị nó hàng đăng nghe lo vậy như này Facebook bảo khó này sẽ tích cực mà biến là gá khó nha họ hỏi cho lụm mà lo gì nhiều cái là hử mà để cho anh lụm gà biến là cái lo lấy gì nhỉ lo ngày này thì khó lỗ phải cho đàm mà gì nhiều gá có làm thở phải cho cả ấy cả đó là này nhá để gì nhiều để nhưng giờ con giảm là khuya ra lũ ai vậy nhà lo dùm nhà ga nó khỏi này dễ dễ lo lấy gì như là có khỏi này giống phá ghế lo gì như già vậy nha thì mùa ga đủ nó khỏi này khai lượt ọc lấy khuya là có thùng đề gì như đề chỉ mi này nga lấy cơ nó khỏi này lo lấy gì như là đưa thái mi khó lo dùm nhà này mong ngà vậy nha lo nên ta có thùng mấy cơ nó để gì như để mà này nó đưa thái mi khó té mà ngơ lo gì nhiều ยมีขอเราค่อยขอเนี่ยชาลัวเยี่ยเนี่ยรอหากอาเซียนมีขอปาขอนิเงอเราเลยเยี่ยนี้เธอมีเนี่ยรอเยี่ยเนี่ยอินเนอร์อันนั้นเชิงอ่ะบาลากุสินะเราเยี่ยอันเดออาเซียนปากระดูนะเธอก็ขนาดออกนะก็เนี่ยเกออันนั้นเดรกดังอ่ะเธอเยี่ยเนี่ยรอวันใครเลือกออกอาเซียนและคู่งานเธอเยี่ยเนี่ยรอเยี่ยเนี่ยอาเซียนก็นะขอเนี่ยเชื่อมีขอเดือไทยมีขอในเดือจอจ้าเธอแอมาเยี่ยเนี่ยรอเราจะมีในงานแล้วก็ในส่วนงานนี้เกิดร้อยลอยเดียวใครเราอ่อนนักก็ลอยเหนียวเลือกคนเดียวมีอันนี้มั้งนักก็น่าเนื้อเชื่อคนเดียวมีอันนี้ยาเดียเดียวเดียวเดี๋ยวไทยมีคนเราคุยแต่เมื่อเยาะพอนารู้เอามาเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยไม่หัวปลาที่คนรู้ว่าเราจ้าเนี่ยเรานักก็เธอเหมือนเนี่ยเราเดียวเธอเนี่ยช่วยยาไม่บีชินเนี่ยจุดจุดยาผังงานักก็ไม่บีมีดาราเนี่ยจุดจุดยาผังงานแล้วเราจ้าเนี่ยที่คนรู้จังดาแล้วงานเดียเนี่ยเดียเอ็กเงี้ยร้อยเนี่ยถึงกันอันเดือดไทยมีของเราเพิ่มแต่ขอนี่เดียเนี่ยเดียขอนี่พังอายะโกเชี่ยโกเจอละเงี้ยร้อยเนี่ยเพื่อเงี้ยหัวนะใครเราอ่อนหน้าแต่ที่เซ็งอ่ะมือเหยียบพังอ่ะเจนี่จ้องอ่ะเจี๋ยเนี่ยนั่นถึงกันทำยากาเราเพิ่มที่ยากโกเชี่ยอาศัยเจเดียเนี่ยเดียนั่นถึงกันนี่พังอายะโกเชี่ยเสียเจที่หัวพัดละเงี้ยร้อยเนี่ยที่เสงอ่ะพังไอเจเนียร์หน่อยเลี้ยจ้าเจขั้นเราเถอะเราหัวยาอื่นในแต่สีล่าเถอะแต่มาเนี่ยล้อที่อันนี้เช็คกูอ่ะเชียเจเนียร์นั้นมีน้องหัวเราเนียร์ขั้นเราหน้าแต่งานมือเหยียบพังอ่ะเราเลยเนี่ยเสียกูเช็ดตีอ่ะเนี่ยล้อหอนั้นว่าเราที่หัวใช้ที่หัวมือดาราก้าอย่ามองงานในเนี่ยขอเนี่ยไม่หัวปะเฮินนามาเช่เมื่อดาราเนี่ยก็ดูล้ออาเซียนพอปาอะไรที่จะขอรู้ว่าจ๋าเนี่ยคือการจะขอหรือได้เจเนี่ยเราเดือดไทยไม่ขอละคุยนะเราเนี่ยไม่หัวปาเราเลยหายที่นักขอก็ดูกันเนี่ยนะขอเนี่ยงานเมื่อมาบีเจอินิเจเนี่ยเรานักก่อนหน้าเธอเราเนี่ยขอเนี่ยอาคนยิ่งพังอายาสิเชสมัยขอละคุยนะนักก่อนเมื่อที่ไรมาบีเชียก็ดูเลเจดามาเดแล้วทุลวะเกิดงานแทเนี่ยเรถึงมีเนี่ยร้อยเนี่ยโยกานารู้ว่าที่เขาลงกุมเนี่ยอย่าชอบบาดามะเนี่ยร้อยนักก็เหตุเกิดนะร้อยเลยเนี่ยแล้วทำมาไปยังรอเธอยังไงโยกานเลยเจอรู้ว่าอดีมาขวานเนี่ยแล้วทำมาไปเนี่ยที่เขาลงกุมเนี่ยอย่าชอบบาดาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวใครเราเธอมาบีเปล่าก็ดูเชื่อก่อนมาบีก่อนเดี๋ยวจะยังผ่านงานเลยจะจ้อนารู้ไอ้ดูเนี่ยมาเนี่ยนี่นั่นนักก็เปล่านะขวานเขาเข้ามาเหรอเดี๋ยวสมัยโดนยาเลยแล้วนักข่าวเขาเข้ามาเหมือนจุกันอินเนอร์ลาซาเอร์เธอเดียเนี่ยเดี๋ยวมาเบียดเจนี่ล้อเยี่ยนิ้วถึงมีเนอร์ล้ออินน่าถ้าการขั้นเราออกอาเซียนนักข่าวอันนั้นฉลาดง่ายเดียในจักรเอกาแต่ในเรื่องยุคหันนารู้ไว้ล้อเวียเย่งอาเจแล้วนักข่าวเนี่ยยุคหันยุ่งจุดว่าจะช่วงห่อช่วงห่อแล้วเลยอย่างนี้อีจูดังดูยังง่ายล้อแล้วยูขั้นเรียนเราเชื่อก่อนยูขั้นเรียนดูยังง่ายล้อแล้วเนี่ยเสดโดเจจีเดยเนี่ยเดยบุคคาเธอเนี่ยบุคคาขอค้าอยู่หรออุจิอยู่เนี่ยเดยเนี่ยเดย ันนั้นใจเราก็ถิ่มพระยามอเถนะขอเนี่ยอย่างยมแม่เนี่ยมอเราก็ถิ่มนะแล้วเนี่ยก็ยามเราค่อยงาแท้แต่ก็โลกมือเท้าปากและขั้วเธอเราเลยนี้หาแม่เราค่อยมาเตียวโลเธอก็มันน่าโลเราคืออะไรมาเตียวโลโลเราอย่าอย่างยมแม่เนี่ยมองงาเราเถียเถียหน่อเลี้ยวยกข้องงาอย่างออกไปก็ดูนะเราเลยนี่เธอไม่เนี่ยเราอย่าสบู่อย่าจ้อยามเราค่อยอย่าอย่าหัวเปลี่ยนหลงเงี้ยและนะสมบูรณ์ทบีจอเลเดียเนี่ยเดียอย่าเธอเจ้ามาสิยามินเนาะเทียเทียหน่อเลี้ยวยกข้อเทียเนี่ยเรามาจากเสือเยี่ยเนี่ยรอลาซาอินเนี่ยถ้าเลี้ยเนี่ยมันเงินนะสมบูรณ์ทบีจอโคเล่รอเดียเนี่ยเดียมินเนาะขอนี่แฮกันยุ่งยังก็ยามพอเราคุยยังพาเร็วรอจากการอกาศด้านนั้นในบิสบิกาเล่อาจจะใส่ยังก็ก่อเหงื่อยังพายงาเย็นนี่ยาไปมาล่ะตัวก็จะกูกูแล้วเนี่ยยูฮันเอจอเดิมแอล่ะกามันจอเดิมแอล่ะอย่างเงี้ยเจ้าเงี้ยล่ะเลยนี่ถ้าก็อุทัยธานีและขั้วเหมือล่ะอย่างเงี้ยตอนโนอัลิทิกังยันเงาเดียอย่างเงี้ยเดียอัลิเฮก้าเฮานะล่ะอย่างเงี้ยอาโคสุมเชงอาโคเบียงลาเงาเดียอย่างเงี้ยอัลิเฮก้านะล่ะอย่างเงี้ยเธอเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเรนเนี่ยมีเงินเหมือนกันสิแล้วขอเนี่ยอุดรเยี่ยนยาหยกมาเจ้าเนี่ยตอนนู้นในปีนี้เนี่ยขอยังเยี่ยงงานเนี่ยเยี่ยนนี่น่ะอุดรน้าเบอร์ล้อเลยเยี่ยนนี่อันนี้อาบุเฮอาเฟบัวปั๊มโมเลงอ่ะอายอนาล้อเยี่ยนเนี่ยอันนี้อาบุเฮอานะอากาศเช็ดสีโคบียงลาเออแต่อาทิตย์เยี่ยนเนี่ยเดมหงจลุงงานเยี่ยนเนี่ยเออนั่นถ้าเฟบัวปาฮอลเลงอ่ะแล้วบุเฮอยอดูเหมือนอะไรล่ะล่ะเนี่ยถ้าเฟบัวปาเนี่ยเขาเนี่ยล่ะล่ะล่ะบุเฮอก็ล่ะนี่เฮอก็เจเจ้าเขาเฟบัวล่ะคนอ่อนเจงานอะไรนี่เฮียน่ะอีกคนเถียดเจ้ามาเดเฮงานยุ่มเฮก้าจามาเดเฮียน่ะสมบูรณ์จอดูก็เลยมาเฮียมาคนเดนั่นมาเชียวอาเกจิก็ก่อจากเขาเนี่ยล่ะเลยนี่เฟบัวล่ะคนอ่อนอ่อนอ่อนอ่อนนั่นเฟบัวปาไหนล่ะเนี่ยอยู่หามาดูแต่เมื่อเงยอชอเตมงเทียนาลออาสู้อ่ะขอนี่มอญะขอญางานะเยนี่ถึงมีเนอะลีเฮาพมอลิงอ่ะอันนี้เฮาอ่ะยอฮาจอดะเพจอจิงาละงานะเยนี่นะอะกอยามสบจอดูเลงาอะกอยามอีคอโอเลงาเลยอะงายสือกะมาละอะกอเจจาอะกอยามขออะเจจาขอเนี่ยเฟบัวปะเดดอดอๆๆจามีเนลอเลยเยนี่อะลีเฮานะลอเยเนียวเธอเนี่ยยศนารุอันนี้ว่าก็มาเขาเอ็มเราสมบูรณ์เจริญก็ดูเขานารุเขาอยากจอนารุชอบแม่เลยเฟบัวเราคนในสิญญาเลี้ยงอ่ะเทียนเยอะถึงมีเนี่ยเราจะรังเงี้ยที่สอนนะขอเนี่ยนาฬิสุ่มหลานเนี่ยเจอันนี้คืออาสมเจ้าง่ะขวบเบลล่าคืออาเอ็มอาเย็นเนี่ยล้ออันนี้คือเราเลี้ยงอ่ะเย็นเนี่ยก็จอกระเจเราเย็นเนี่ยเราจอกระอายามก็แล้วนะอันนี้คือบุโลคืองอเนี่ยล้อสบวจะดูเล่ๆลูกของง้อยดวงไอ้คนในรอยเหยื่อไอ้คนในดวงท่านนั้นมาขาสีเนี่ยอย่างไงยังไม่เป็นนิตังสีล่ะอันนี้คือไอ้ดวงอะไรเฟบัวไปเลยบทารุชนเราถ้าเกิดมาเดลเราไม่เชื่อล่ะก็อันนี้คือในบทารุอะไรก็งั้นเฟบัวเราคุยล่ะเขาพูดแม่เล่าสิยามีเนี่ยเขาก็ดูเล่นอะไรอันนี้คือไอ้ดวงอะไรยามก็แล้วน่าล่ะเทมิลาลีเฮอแล้วชอลัวเลยอันนี้เฮออืดโอกาลลูกเขงอันนี้โอกาลอันนี้ไอชกุอินเนอร์ลูกเขาก็ช่วยงะนั่นลูกเขาก็ช่วยอย่างไรล่ะอย่างเนี้ยอันนี้เฮอเขาคงไม่เจอเลยเนอร์อันนี้เฮออาจจะบอกเชลล์จังเลยเลยเจงอ่ะอย่างเนี้ยไอขวานี่อันนี้เฮอกูกู้เตอร์ล่ะอย่างเนี้ยมิเนอร์ไอที่พอได้มีเช่นจะจอยงะเดียร์เนี้ยเดียร์ไอมีเช่นจะจอยอย่างไรเหรอเจงงะนั่นอย่างเฮอนั่นล่ะนั่นอันนี้เฮอบนเนี่ยคนเรามีเช่นบีจอดไม่ได้เรากู้กู้ตั้งอะไรแล้วอาดาเบลบีกักเลยเนี่ยดันไปชอบบาลีเอลแล้วอย่างเงี้ยไอ้คนนี้เราอยู่อาดายาการเนี่ยเขาข้อแม้ช่วยเนี่ยก็เงี้ยมาพัดดังอ่ะเจเดียเนี่ยเดียอาศัยเงี้ยนะอันนี้คือเรามาการเล่นเนี่ยเราชี้สวัสดีอยู่ดูมาว่าสักการะพักเงี้ยอย่างเงี้ยอินุมนะอันนี้คือนะคนเนี่ยดันโอเนี่ยบีเนี่ยท่าช่วยแม่เนี่ยยังมาปัจจุบันไม่ได้ไอ้คนเนี่ยชัวยายิ่งหามายุขเนี่ยเย็นเยวเธอมีเนี่ยล้อเย็นเยวดามาโยหายาล้อจ้อเธอล้อเลยเย็นนี้ยาจ้อน่ะรู้แล้วโยหายาฟิบุมามาชนแทงอะไรล้อเย็นเยวมีอังคาจิโปล้อเลยเย็นนี้เขาล้อเย็นเยวเขาโยมือเขาเนี่ยล้อโยหายาโยมือพายเมเนี่ยเนี่ยเดียเย็นเดียอาลีอาบูแต่เหมือนอาลีเขาจะยังไงอินุมนาล้อเย็นเยวเธอเนี่ยเขารู้ว่าฟิบุปาหุมาเนื้อเงี้ยเขาเนี่ยเย็นน่ะรู้ก็ข้าจะ da to lu ga ga jo le ji um le lo he nyum ti a ti a te chi chu ni a da ma kho ma jo ni khon jo ma de ti a te de le kho ni a kho lo do de kho ni jo nga je le ni he la de ne ma nu mu de kho ni jo bo ye ni ye bo su lo jo ma de kho ni jo bo ye ni a lo tu mi ne lo ye ni o yo ha ya ge kho wa ga ko ye na pha yu mi pha me ne en ne lo de tu lo ga tu lo ta do on de le ye ni a lo hna to to lu nyum so ga ye ni na thon jo a yam ho la kho lo jaga ega da na ne bisi biga de ye nyo haga le na lo ye nyo ayam khaje la ho lo aye cha ga le bina ha ta ga ma de a pi so la pi ni pa ne cha nga ye nya ayam khaje la lo pa bina ha da ne ayam ji na o yi ma lo yo ga na lo ga la ma de ye no yo ti ko la pa ton je ma de u du tha ma
1: nga ti do ni do cha la ma he 就饿也比饿啊我们天天喝 就妈咪的啊哈提啊 哥哥爱路还啊 特别看到吃妈妈 那个啊 不多少家人说起那 咋个的 那 Gashamu

农哦，从咱咱姑，妈个妈西叫妈咪子，妈娘老农叫妈。

0: 臭毛豆皮，我在同啊，你咪臭哈豆皮豆啊，老啊嘞，马擦豆皮擦擦冲，老烂那的，妈擦豆一擦那嘞嘛的。马起呀家老弄嘞车子咋在路老那马起呀咋讲在一擦擦拉拉嘞嘎咪咋卡错莫咪咋卡把门的哦马哦见马哟。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดพนิษฐ์ น่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกวานพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกวานพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกวานพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มตกหล่นซึ่งมีกว่า 11,000 ราย
4: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดตรังมีประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายโดยขณะนี้ดำเนินการไปได้แล้วกว่า 6,900 รายต้องเร่งดำเนินการอีกกว่า 3,000 รายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
4: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้บูดาจ้า
8: โอ้ไม่ชอเปอร์
7: เบิร์ซุงค่ะ
8: พบว่า
7: เนาะซอง
9: โอ้ดูทำไม
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
9: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
10: สปสชก็มาเกตาอุชูเคลลปสาจัตรเลอุเพลลอตุเลเซนีชอบวัคซีนวานาโรตักอาเซบีบัตยะคอติบไอกรนโปลิโอคนุปูหลอลูไวรัสโรตาหัดหัดเยอรมันเดบอกแต่ด้วยมือพาโดดอกคนุปูหลอเจอีมากกว่ากโดไทรอยโรคแต่ชาฟินิคีโตนูเรียดอกเมตาบอลิกแต่บัจจะ HIV มากกว่าหนาจอกิโลโทบะผือประทอมากกว่าวานาโรคมากกว่ากบปูดอมแมฮิลอตสีตรอเชอร์ HIV ดอกแวเมคลีเมทเกบานีมานิเวลเลอร์แมกกว่าล้อซิกว่าอาทรและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1660ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกว่าก็กันเดี๋ยวก่อนนี่ล
11: ้อดอปูแวบปากยอบโพในเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานนี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปวากะยอกหลอ
0: ตืออีสู้อแมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอเปอร์ดอปแวมือพาติพือพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่จะต่ออีโอแกสกอลอซาตาเชเกตอเลอกอคอมือทอชิแกควินาริและตือเลออานาริติชีเกินาดอปแวกอดอปแวเซแพเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกะโทลุยกยานุ้ยคือกิโลเฮวิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 MHz ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจ้ลาซาเซปเบอร์โทรศัพท์เติบเบอร์ละล้อ053 276 007วายาเซอร์ขีดนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญกันต่อเตอนาเดียตะปูเนาะเดอร์ดิสอลเลอร์แฮตโดตัวโจลาซาเซเคกนาตาซาวีปอลเลปเลยหรือโพทาโพเนาะเบมูซาเพื่อเนาะดับเบิลแวร์มือกาพาตี้คือพี่ก็ค่ะนอตในใหญ่มือจ้าถอมุนิมือซอเดชีแย่ลามิถุนายนนี่คิกโทยากยาคือชิคุยเนาะเจเจโจเดอร์ปูกิภาพพอลาลิเจเนาะเดอร์ภาพพอลาเต้เนาะภาพพอนิเนาะเดอภาพพอนิเพียปุยโตกอตาอามีอาจาดิจลอเดอเฮเรบาลเกกะจาเฮเรเฮบาปาเลเปเอปกุยเนาะเดอดิซอลเลอร์ตากะจอตาบอบาโอจะจัลลออาตคนิปะเตกแกกอกาลสตับเปอิโชและกะนาดอกว่าตาสวีเนาะเตเพลคิเพลฮากิกะนาดอตากะจอตาบอบาให้ขอดะเนาะ

Nó cứ tự lý ta sao vi nó đi sao lơ hè ở thọ cứ đáp bư vẹ mở gặp bà tì bư pi đáp bư vẹ thô ra sọp hè ổ bà sớm lưu gà nhà nó ổ lơ ám phơ sớm mơ ổ lơ ta sọ thà nó thô ra sọp hè tổ đủ tổ chô lọ xa nó mở gò gà nế lơ thô ra sọp hè ổ bà nó kia mê ghi dự thô ra sọp hè mê ghi nó mê mở sao vi gò gà hai ghi kênh nà đó quà ta cứ chọ ta bò bà nó mưa ni mưa sọ tê chi dẻ là มิถุนายนเนาะเดอเลอปามือแกวดามือนี้มือซอเลอปาทีตาโลดบาคาเดอตาชุดตาชาเปจจือกวดาวันไข้เลือดออกอาเซียเนาะนสิยาตาชาเลือกกวดาตาชาเปจจือโรคไข้เลือดออกตะไคอีอาจจะมีบาดที่ก็จะแต่ว่าเนาะบาดดาตึบลึกก่อนยาดิซอเลอร์อาโอเพลกวดาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะเดอผ้าหยิบผ้าทอยยาลิเนาะเดือดทอมเมอร์เลอร์ประสิประชาเนาะราชีเนาะอีคานิแกตาหลอดตาเกลดิซอกลิซอกตาโกตาจูโอกลอกเกลลอซาเนาะก็ดะร้อนชื้นจันเนาะดิเนจ้านี่ดูทอมเมอร์เลอร์ปะโจนี่อะเลดีลอวีแกทอเกียโพลีแฮอีกิปาเนระเนาะดิเนจ้านี่กอล่าหนูสกอลอซาดิซอลก็ดะประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเนาะแต่เพื่อก็ละก็ดาอาเซียนนะคะอีเดิมเมื่อเริ่มมือนี้มือซอติชีแย่ลามิถุนายนก็มือนี้เนี่ยแกมือนี้เลอวันไข้เลือดออกอาเซียนเนาะดิซอลเลอร์บักกาเดิมเมื่อเริ่มปฏิทินโลดเลอตาชาปโจจือเลออากอดาก็จะแตะเลอปาเลือดเนื้อสก็คือเราทราบแต่เพื่อก็ละก็ดากลุ่มอาเซียนเนี่ยเนาะ

ดินิจานีมือเลือบวาทีตลอดดูกรอค่ะเนาะปลอบดอตาชูตาชัดไคเซเนาะล้นนีขี้กระโทยากะยาคือจิกุยเนาะก็จะแต่นี้เชิญมูลากะมือเลือบปราบาตาชูตาชาปโจจือจการลอปราสิจูเฮเวดาเลอร์ปราบาตาชาปโจจือโอเวดาเลอร์ดิซอลเลอร์ตบัตเนาะเจลบาจานีเนาะอีคานีดิซอลเลอร์กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคเนาะอาดูทอตาพิตามมาสก็คือเดอเกเรเครือข่ายภาคีเนาะดิซอลเลอร์อาเยื่อมีอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกเนาะเลือนีขี้กระโทยเยกยานนิจิเซอร์เนาะอีคานาเชมละและสุญญาปาเนาะดิซอลตัวมือประบาตาชุตาชาเลอร์เปโจจือเนาะนอกจากการระบาดนอนบ้านนอกเกดตุเลตัสิตาชาวาจานี้นอนอีคานี้มันเริ่มกับทีตะโลโดดิซอลเลอร์ตาเชมูลาเลอร์ตาตุนิยานี้แต่เวลาอากกว่าช่วยตะมือเลิบว่าจตะโพน้องบาตาชาปโจจือตะตะเลคิเลอร์อากาเยเซบาวีกดอมาลอเจือคิเลอร์กาบาที่บาตาชุตาชาและตุเลอร์ซาสมุลอพิซิโจเดียจือกะตึตึดิดิซอจะเต็มขอนี้อีกแค่นี้ตาเลิกเกิดมาเวดาเนาะดิซอตัวดุตัวโจลซาเนาะกาเลิกกว่าช่วยบาคาเดอร์ตาโอชูโอเคลเนาะตาดอลเลอร์ตามาลัวหล่อดิซอลเลิกกระทรวงศึกษาธิการเนาะดูทอตาพิษตามมาโครงการปลอดไข้เลือดออกเนาะกับดอลเลอร์สก็คือเดอกระทรวงอุตสาหกรรมเนาะดิซอลเลอร์โรงงานปลอดไข้เลือดออกเนาะดิซอลเลอร์แต่เนาะเนาะคู่หล่อซะเนาะเดอกรอกการเลือดตาชุดตาชาไปเจอเจอแต่แค่นี้เอาโอ้เนาะเนาะหล่อดิซอลเลอร์ปรากฏการณ์เนี่ยเกิดปลอบดอลซาเตอร์เมเลอร์บาตาชาปโจจูเซนอดิซอลเลอร์เตอร์เมเลอร์ปโจให้อิบกาว่าบามาลักขอที่ดิซอลเลอร์เตอร์เมเลอร์อาเกตาเกียโพลีให้อิบกากว่าแชเดอร์โคเดอร์คือเนาะแผลคูแผลล่อกว่าตาปิลิโปโลโลคอรี่ลอลลี่กว่าเลือดทีโอทอคามตานีและกลือคิออมาคิออและตอลเลอร์กลือคิเดเซวาและเตลอแม่จะขอละก้อยดัดไซอาเบตนะบางกะเตกันเล็กขึ้นในเลตออนามัยนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนาะตอขอเลิกเอาบุหรี่ซาเดนานี่ในเล็กขึ้นในเซนะไม่ต้องมีจ้าเลิกอสมอมตานี่เซขึ้นเลิกนะอีกคันนี่เล็กขึ้นเซแฮเตลอเลิกพอโก้เลิกนั่นเตลอพอในความพอโก้เนี่ยเตนุ้ยช็อตเตอร์เลตบลอมมาวีบาตอแกได้ซ้อนนึกดูกับทีวีเนบาก็บีก็เบอร์คุปลอมนี่มุ่นหนอเจนอกรอค่ะนอตรอค่ะเตมือเลือบปะโจแฮดดีลอเกเกเลอร์อโพลีแฮเอนาวาวีเลอร์เนแม่และเลือบกับปูซอชิกาจุดทอทุกสีเลอร์เตมือเลือบปะโจแฮเอนาบาเนาะไม่มีเลอร์มาชาก็บากับมามีนโพลลีเนาะกว่าช่วยมุ่นหนอเตบาเมอร์เลอร์ปะโจแฮเอนาโพวาเนาะเจอแฮปิปโป้ค่ะออทอพัดลมกลิเดอร์ค่ะนะอีกค่ะเดิมดิซอกเกอร์เกอร์กรอกะตาชุตาชาเนาะและสุญญาปาเนาะอีกใครเฮตเตบาค่ะคือเดลเลอร์มูนิมุซอติชีเยลามิถุนายนเนาะวันไข้เลือดออกอาเซียนเนาะโอเวดับเพย์อีกันหนาดอกกว่าตาซาบิดอเตอร์เพลดเนาะ

0: าตอบ
1: นอเกเตลีตาซาวีนอดิซาเลซาตุพะเนาะตินียเดเกเฮเตบาคาเดเลตามาลอลากว่าเชบาคาเดปาเตดอกว่าดิซอปามาทอตาตมีกิริจาเกเนาะวีกอดอาเกทฮากิโลปตานอปะแลชุลอมีชุลอซาวีดิซอตมือลพาคือเฮมาเกเกมันมาเกดิซอซอลเกดิซอลาตามจาอาขอที่เนี่ยแก้แล้วเพื่อตาจะนะก็ดาเลกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาหนอดิซอปเกอร์อาดิวทอตาเซนอทอเกเลอร์จอปาอพมือเวโกดิซอเลอร์จอปาอพมือเวโกอาซาสมุลอพีโตเลบาเตเวดาเลอร์จอปาอพมือเวโกโอดีนี้อันนี้ดิวทอตาลาแก้บลึกแก้โพเดอร์ปะฮิโพโคโพดอบาคาเดอร์ตามาแหลมากามาชาวตาเนาะเลิกก็จะแตะสืบลึกจ่าเนาะเราชอเริ่มดูทองตาดิซออาเรเดอร์พิโพคอโพเนาะตัวจะมาเจอพระเริ่มตาตัวโอตาเตเยอร์บาราเดอร์เอตามูนิซาตาตัวเจอมาเจอจ่าเนาะเดอร์ดิซอเลยจับปาพมือนี้ดูทอมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยดิซอลเลอร์เกิดตัวเจอมาเจอพระเริ่มตัวก่อตาติตาเฮเวดาเลอร์ที่โดกว่าตาเนาะโอเวดาพินิจเนาะวิกดอมดูทออากอดามูลนิธินภาเนาะอีคานีและดูโอทอตาตัวเจอมาเจอเหตุปลาเลอร์โอเลอร์ขวบูดอปลาเลอร์โอเลอร์ขวบุลีเคยทอฮักเคยดออัตพิตามาจานีดอเริ่มมูลนิธิพัชระสุธาคชานุรักเนาะอีคานีแกดูทอมือเลิฟกาโอสกอลซาเนาะดิซอปะกันยอเดอปะตับไปที่พวกขาเลิฟกาปูนะอีคันนี้ชอช่วยเบญยอดอลเลอร์กระชอเลิฟกาปูจานี้เนาะดอชอช่วยบาคาเดอร์อากวาดาระบบทรัพย์สินทางปัญญาเนาะตะคันนี้ตะมีที่บาคาเดอร์ตะมะเลมากาตะเลิฟปะดูทอดาเววาและตุเลิฟทีก่ออัตลอพี่ค่ะเนาะแกตาตะคาดิซอฮาคือตะเลิฟบากากว่ากระผาละเหลือเปตัวแฮมมาเกลาซอแกทอเกตาเลอะเหลือเปโอดิซอเลอร์ปาฮิบะคอต่อจานี่เนาะดิซอบะเตดกว่าเลยยาขอปาเกยยอเนาะอาชีกุชิกาเนี่ยปกว่ากะผ่ามาแล้วมาเกเดมาทอเกลาซอมือเลือกปะทีอเหลือเปตะไคนี่อากิทอเกเดเลปาฮิโปคอโพเนาะดอลเลอร์แกตะคอที่คอลูละก็ดาเดือทอแบรนด์เพื่อสังคมเนาะตะไคนี่เริ่มมูลนิธินภาเนาะอันนี้แลชุลมีชุลสาก็ได้จดทะเบียนเนาะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนาะดิซอลเลอร์บาค่าอัมมาทอลเลอร์ตาและอารีเดอร์ตาอุชูโอเคลเนาะบาค่าเดอร์กระทุ่มแม่มารีมาวาเป็นหมายสู้แม่สาเนาะก็ได้เลอร์เครื่องสำอางความงามจะได้เนาะวิเคราะห์ตะคันี่ที่เลอร์อาเกตาลาเรเนาะอาเรเดชอชเวไปหิคุโพคโพเมเลอันนี้กลุนเนเจเนาะเดบากาเนอีคานีตาพี่ตามาคานีอะเลเฮลอปาเลบากาตาพี่ออกมาออโตโอบาเนาะตัวสัญญาก็มาจะหล่อเดเลจอปาพงเวกุรกาอีเดดูทอเวดาเนาะอีคาเดแกตาก็เลก็เจอเลอัมมาทอเวดาเนาะดิซอเริ่มอัมเมเลปัทีเนาะดิซอบามีบาจาเลปากกว่ากผาเนาะประแฮทือถอมาทอเกลาซอเซวีมาเลอะอบาทีกออาตลอพิค่ะเมื่อเลอะปะฮิโปคอโพอาตาโอชูโอเคเรเมื่อเลอะอาตาโอมูเรทอจานี่เนาะอีคานิแกก็เหลือเจอเลอะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนาะเตทอเวดาเลอะญาเลอะจอปาพมูเวโกโอดีอันนี้ปรับพระล้อเนาะแต่พิตามานี่มาแต่พิตามาล่าเรเดอร์ปะฮิโพคอโพแล้วก็จะแตะเติมลึกจากญาเนาะดินเนจาเดอร์เฮเตว่าบาสิญญาเงินนะโอเวดาเพื่ออีตาเชื่อก็ต่อโคปะคิดหรือจิบหรือจิบโคดับเบิลแวร์เมื่อพัติพื้พีเนาะกันนาดับกันเลยวิทยุกว่าดับกันเลยออนไลน์เมื่อก็ราเบมือซับคีโอเดอร์กลูโอเดอร์เจเนาะกันนากว่าปอลเลบเลอร์อากุลเวดาน้องโพแคบลับลีน้องพัติสมแก้วอาตาน้องตาเชิกต่อแม่โอดีเดอร์กันหนักกระดอลเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชิกต่อเลยแค่มาหาตัวก่อนละซาดอเดียพอมูลาวรัญญาฝ่ายแพรโรดเนาะเลอฮาโลคอปานี้คือนาริและตือเลอร์นุ้ยนาริวัวคอไปอีเราพาละซาไปอีตับลือเนาะ
0: ta lơ plơ lơ lơ lơ yơ ra mi lơ phu khè bla pli nó pwa phu khè bla pli ra ni kho lơ se khu o khao ni ham bla thi pli lơ na ham bla o pli ni lai kwa tani ba thu bi lai kwa tani ba cha mi bi lai kwa tani ba yu du pwa ha khu o khao cha ni la ba ni u lơ che ko ni bla o pli ba yơ ba ko lơ phu khè bla pli phu khè bla pli ni pa se nya ko ga ba ni bla nya ni ว่าหาเวหามลายอปรีตนียีทอดเจ๊เฮตสอยีทอดเจ๊หรือว่าไกลๆนี่หามลาดอปรีตนีแหละกว่าดามึงชีทอดแล้วตาปะบ้านอย่างเลยชอมมีพากอดบี้น่ะชอมมีพากอดบี้ละตัดตาติจุดว่าดีกว่าไปแล้วพ่อหน่อยว่าที่เขาเนี่ยลัดสุขคือสาคือจมูกไปเกมมาออดที่ชอมมีบี้ตาปะเตะทอดหน่อยตาเนี่ยเสียหน่อยตาเตะหน่อยพวกแกเนี่ยบลานี่อย่างเลยปรีนี่ตัวบ้านมาสี่อย่างบ้าวิสาจูอ้อยอย่างเลยจะก็โอเคคือแกเดินนะปลาเราเคยยะใครเนี่ยจะไม่หาเนี่ยนึกตาเราปลีเราเพิ่มไม่โอนไม่มีเนี่ยไม่เราบ้านตานาเนี่ยเยอะเท่าบ้านใหญ่จะหาเกี้ยวนาเกล็กเล็กจะเกี่ยมาเจอนาเนี่ยกระดาเนี่ยเรียนแกชอมมีกระดาเนี่ยก็มาเจอปลาเซสุรับแกปลากระยอนจะก็อ้อนาคันนี้เราจะแกสีนาจะก็เวทสู้นาเทวดาอ้อยาเกย์เทวดาวิสาจูอ้อยาเกย์บลอยาเนี่ยได้เอ้ไม่ดีนี่ควาแบบปลาเราแบบตัวอ้อแบบปลาเราแบบชอมีไปห้าสุบานห้าปลาเนี่ยเวลาเล็บปลาเราไปเลือกค่าคือลูกเล็บปลาปลีดอกปลามึงเชื่อเราเลยกว่าเราไปตาปะบ้ากันยอดถอดตีผาดูดูหน่อยตาบ้าไปถอดตีดูในเปิ้งเอาไปได้สักเลยต่อไปได้ถอดดูตาปะเตะเท่าโดนยอดท่านเองตาเตะนั่นมาสี่ยอดกี้เอ้จะโอเคกือเดินนั้นไม่รอบ้านท่านนั่นเตะบ้ายาจะหาเกมมาเจอนะกลาดานี่เรียนแกเลือดทอดันมาเจอปลาเซสุลาแบบแกปลาเงยนมีอะไรแบบมาเจอนาซีเออไม่ดีนี่ก่อนนี่นี่ปลาเราคือโดนแบบต้มมาซีอ่ะเราอย่างเนี้ยตาฮ่ากระโดดฮ่าแบบแบบลาดอปลีเลือดข้าคือรู้ดอกลาบลาปลีได้เออแหลกกว่าเดิมมึงชี้ทอดตาแบบบ้าไปก็ชอบพากระชอมมีดูหนึ่งก็ชอบพาแม่พาดูดูหนึ่งแกก็ชอบมีตาปูกินนี่เวลาปูเล็กกว่าแม่ปูนะก็ชอบดูปอสักเล็กต่อสี่เวลาไอ้นี่ที่นอนต่อว่านอนต่อสักเล็กต่อไปก็ชอบดูถ้าปัดเตะเท่าดอนอย่างท่ากระดองถ้าเตะถึงบ้านมาสี่ยาบ้าจะโอเคกูเลยนะไม่รอบ้านตานานี่เตะบ้ายาถึงมาเจอหนาคลิกเล่เราเลยเออไม่ดีเนี่ยปลาเราโดนปลาเราได้วิ่งเลยปลาเราเลือกค่าเคยรู้ดอกทำปลาเวลาคนนี้มึงเชื่อเรานี่แหละกว่ากระดองแหละกว่าเออถ้าปะบ้านอย่างตามมึงฆ่าจะดูนะตามมึงฆ่าดูนะเปิ้ลขาชูทอดนะปอลอลอปลีลอพือร้านนะเปิ้ลวันนั้นนะกว่าจะมาดีแล้วนะได้แล้วแต่แล้วบุปลีโดโดแต่แล้วบ้านเราอับบ้าจะปลีไงอับเบื่อเรื่องบ้านแหละต่อยได้กล้องนี่แหละสินอต่อผาโดกล้องนี่ตัดมาเลยไม่ต่อได้ดูสีแบบนี้ที่เท่าด้านแล้วนะตามมึงฆ่าดูตาปัดที่ทอดตาปัดเตะทอดอย่างตาผู้แข่งหายปลาปลีดำบ้านเลยอย่างมาจากแล้วนึกว่าต้อนสีอ้อยาวเออจากต้อนสีอ้อน้าเลยเองก็ได้วิสาจูมาสียาเลยเดี๋ยวนะโอเคคือเดือนนั้นไม่รอบ้านตาหนาจะก็โตนะเดี๋ยวกลาดานี่เองแกตามมือการอุ่นล้อมแกอุ่นแลนล้อมแต่สิ่งยาเราแบบแกปักยาปลาปลีนให้บ้านรู้ว่าปลีจะก็เท่าหนาจะก็มาสีอ้อน้าเดี๋ยวจะก็อ้อนะอ้อยาเลยไม่ต้ออย่าบ้านเองไม่รอบ้านตาหนาจะมาเจอหนาเสียดิเออไม่ดีเนี่ยบางอย่างเนี่ยปลาเราไปปลาเราไปตามก็ดูตับเกยพอไปคิงเนี่ยแล้วคือตาแล้วพอคิงเกยเลยเดือดตาเกยพอคิงตาปูเกยไปดูเอานี่ตาปูดูเอาปล่อยเนี่ยปลาไปได้ปูโอ้ไปได้งานตื่นแต่ตามก็ดูตาปะเตะเท่าเนี่ยตาเต็มมากนะก็ดูอันเซดูเซทอนพุซักควาลีเกมาเลยเอ็นมาเลยก็คือเน้นมาอาจจะคือเสียได้ไปได้จะเสียพอมือนอหรือไงปะจะคือน้อเก็บกระแอยามานั่งคือเสียนะคือไม่เสียคือเนจะมากระได้ไหมเกี่ยวเกลียใหญ่ตามมือการดูตาปัดคุยลอยเงาเต่าฮ่าคือที่พอมือกันนะตาดูตาเกิดปัดตามมือการดูแหละพ่อนี่ไว้ถ้าหากเกิดชนเนี่ยหากเกิดตื่นเปิดไว้มากกว่าไปเกิดรัดพันยานะหากว่าเกิดไปแอโลกี่วันนี้แอแบบวินเนี่ยพอโอ้ไปเลยเดินในตึกนอนเลยมาคือเลยนอนเลยมาชีเลยตามมือการดูแต่หนุ่มบ้ามาเอาได้ชีดคือเจ๊กะหนุ่มอุ้งยาเลยหนุ่มพนมาบอลเตอร์แก้วเลยหนุ่มอ้อเกินดูแลน่ะมาบอลยาในตัดตามมือการดูตาแต่เอาแหละกลอนในว่านโบมาแบบแหละกลอนในว่านโบตะเก็บลาไปเกะตาเกะทอดเจ๊ขาหนุ่ยบีตามมือการดูไปฮีทอดไปปัดเทวะพอมือกากรนี่เทวะปัดดูตาเกิดมาฮีเราไปแต่เลยคือในไม่บัตรที่หนุ่มมาในกว่าก่อนเพราะเวลาฮีทอดไปกอดคันเอง แล่เลือกคือน่ะแล่เลือกคือบางอย่างนี่ตัดกลอนนอทอบากว่าไหมกลอนนอทอบากว่าไปเนี่ยตาอามาดูตาเกย์ชมือไปได้เนี่ยมาเรากลอนนอทอทอบาดีดำกะลีแฮว่าวัยท้อที่อย่างเนี่ยหึตาขาดดึงเนี่ยพลอคุยผ้าติญญาบ้ามาหลอดเทลเล่ขอเลยล้อมมาเปื่อไปตุหะก็สหก็หักเกจิตุเลิศเดินในปรัตถีได้ก็หรือบ้ามืออากรคันเนตันเลยหลอดเทลเลิศจับปะเวจับปะฮีเลิศข้าคือที่ก็นั่นแหละเราแทนจะปาร์กาที่เท่าไหร่ปาร์กาก่อนเนี่ยปูพอมึงกันดูตาเกย์โกเกย์หาได้จุดดื้อบ้ามึงก็ดื้อบ้าพอจุดหนึ่งจะจู่ข้อหนึ่งจะแจนไม่ข้อหนึ่งมากเจ้าแล้วก่อนแล้วนะแปลหาคืนนี้ยากได้ไหมดูตาเกย์ก่อเกย์ไม่เดือดก็จ้าบ่าวเพียบูบูปูเดียวไหมมาแปลเกวเท่าเราสาหาคืนที่นี่นะคือแบบที่แบบเลิกอู้เลยผู้แก่นี้แต่ผู้แก่จะปาร์เตไม่ได้จะเมื่อจะคืนนี้เอาเรื่องมาไงอีกที่แบบก็ไม่จานี่เขาในมือเลยจับปากจ้าแห่นี่จับปากก่อนปากเตะบ้าไปตาตื่นเลยว่ามือแบบตาแห่อ้วนก่อผู้แข่งกันแล่เลยจับปากจับปากผู้แข่งหนุ่มมาในดูตาเกย์โกเกชาตาเกลือบ้าเลยจับปากมาเลยเอ็ดนาดเกลือบ้าที่เอ็ดก็ยามออกนะที่เอ็ดน่ะเสียถ้าผมมาเดือบก็จ้าเลยไม่จานี่ที่เอ็ดยังไม่เสียบ้านเนี่ยออกมาเนี่ยจับปากก่อนบีเดี๋ยวจับปากก่อนบีที่ดูซีพูดรอซาดูเย่เดี๋ยวนะเย่ได้บีพลานได้บีไม่เนื้อก่อนไม่ไปได้จุดหินมาบ้างเนื้อได้ไม่มาเยอะได้ไม่มีแต่เนื้อก่อนนี่จุดหินในหนุ่มมาใช่ไหมเวลาหากเกย์ต่อตื่นเลยเดินหน้านอกบ้านน่ะหาส่วนมือแสนมือเลยบ้างแต่เมื่อการดูเตียวเลยยานในลาปลีเนี่ยบ้านตะกุตะกามีมีเยอะบ้านชาวมีเบ้น่ะเตียนะไม่บ้านชาวมีเบ้ดันเลยเยอะเท่าบ้านแล้วชาวมีไม่หาเกย์เดินเลยชอเลยมันเลยมาเนี่ยบือเบ้ดจ่อเลยเบื่อเราไปเริ่มลาปลีแล้วนี่ก็ถ้าชอมีเลยยันเตมันสั่งมาเจอยายักใครรอบัตรนะชอมีเบ้ปะเกยยาวเนาะหูเผาเวลาตักก็เนาะก็อ้อเนาะบือเบ้เลยป่าเราอย่างนี้เตมันบ้านดีหรอกปาร์กานี่ก็ฮีเน่จะมาเนี่ยจากนี้ก็เลือกก็เลยโชยาเลยเลยโชแล้วไปชอมีเบ้ปะกว่าแล้วก็ชอพาก็ตื่นแล้วเลยจอปลาเดินบอลเนี่ยนะปลาเราก็นะจอปลาไปด้านพี่นะให้ปลาเนี่ยก่อซื้อผือทอดครานบ้าบ้าก่อซื้อผือทอดครานบ้าบ้าปลาไปบ้านเนาะที่ว่าไม่เลยผู้แข่งแบบพี่เนี่ยตั้งแต่ชาวเมียไม่แพร่สาคลีแล้วก็ปลาไปที่ก็ได้ยอดทูก่อที่ก็เนี่ยก็ไม่ชื่อใช้แบบจอปลาไปด้านพี่กันนี้เนี่ยพวกผ่าต่อบุหุสารหล่อเละเลยว่าจอปลาไปพี่ก่อแบบแก้วเลยซีโจ้แบบพี่นี่นะยังซีโจ้บอลเนี่ยจับปลาแต่เนี้ยบ้าเลยบ้ามึงที่ท่อนี่จับปลาแต่มาเลือดทอดูรอดได้ไหมทอดูจะทอดูให้ดูไอ้รอซาได้ไหมว่าหากเกิดท่อนนอกบ้านเราเลือดอะไรบลานี่ทอดเลยอย่าดูนี่บางอย่างนี่ตักมาเนี่ยเพลักบึ้งเราเนี่ยแหวนชาติกรอแหวนเลยกรอเนี่ยเตอร์เจ้าพวกทอดตีดูหากเกิดตัวนี้นะให้ดูอ้อแหวนชามเลี้ยงบลอมเราเนี่ยตัดจุดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวแล้วมึงด้วยเลยตื่นเลยจับปลาเด็กก็ที่จับปลาปลาเราเลยทอดให้ดูไอ้รอซาให้หน้าจับปลาไปดูไอ้ก็ที่ดูบ้าที่ดูบ้าทอตีดูน่ะแม่ทอไว้กว่ารอกล่ะเนี่ยมาปะเผยเขาจะปาไว้ดูน่ะปานั้นรอเลไว้ชูหรือชูปึ๊ดจะปาไว้ดูนี่ซีจูมันปี้เลยบ้างบางอย่างนี่ปั๊ดจะปากันเลยแต่เวลามาเดินเลิกก็ชอดูรอได้ไหมมันก็ชอดูจะก็ชอเนี่ยให้ดูใช่รอสักชอปาแม่นี่ว่าเอาไว้หาเกี่ยนนอกว่าเดินเลิกแล้วหลักชอเลยอย่างดูนี่บางอย่างนี่ตักมันนี่อีซาบูมดึงตาตัดเลยยืดท่อบ้านเดินไปก็ชอเออเดี๋ยวไปนะใครจะรอบ้านตั้งนาลีมาเจออย่างไม่เคลียชอดูฮะเกจีดอกกราบูตื่นนอนตัดให้อ้อไปได้อิสลามีตัดแต่ว่าแบบจันนี่ไปก็ชอดูมึงใช่เท่านี้แล้วดอกไปแล้วตื่นเลิศจับปลาเด็กก็ทีจับปลากว่าน้องอ้อแล้วก็ชอดูเชน้อยแย่ละมาแย่กันหนึ่งไปสู้แล้วนะตักชอมีปอดูกี่ชอบจับปลาไปดึงเนี่ยดูตื่นตั้มบอกกี่ก้อยเท่าไหร่พวกนี้ตัดตรีรอตันเนี่ยควายแบบที่บ้าบ้าเรื่องในใช่แบบที่บ้าบ้าไม่เลือกผู้แข่งแบบดูในแกกชอมีแล้วไม่เพลสาคลีแบบเจมาปะใช่ก่อนแบบได้ที่ก่อนในบ้าแบบจอบปลาแบบได้ดูในสารกิจที่ในป้าฮับโปรเกอร์แบบชูจอบปลาแบบดูซีจูดอกตีบานาปาร์กาดิจูเกเดือดชมว่าจูออกมาเนี่ยมาดมมาดิซิมป้าฮับเบอร์เรอร์บานามาด้านในเกเดือดชอจะชอซีเกเดือดทอจะทอซีเกเดือดก็ชอซีก็ดอกว่าระเบิดเรื่อยเลยว่ะบอกเนี่ยแบบวีเท่าแบบขาเลยปัดเทนี่ปะผมมึงกากรเนี่ยแบบฮ่าอะไรๆตึ้งละตะโกวีตัววีตะโกแต่ปูผมมึงกาดูตาเกลี่ยดักเจ้าเลยหรอเจ้าเลยนี่จะแก่เดือนอ่ะป้าจะภาษาเนี่ยจะแก่เสียเลยป้าเนี่ยจะคุยรอจะข้อรอเลยเจ้าเนี่ยแก่เสียจัดมาไม่เต็มตะกู้ไม่อุ่นแล้วมาเนี่ยตานี้ได้ไหม ยังจะมาเสียได้ไหมจะก็รู้ท้อจะตายเลยทุลุยบิจะไม่แลนี่จะก็ที่คอยได้ไหมนะจะก็รู้ท้อตายเลยช่วยพาสู่ดูจะก็แลมีเลือดเด้อพาลานี่มึงชี้ท้อเนี่ยมีแหวนทุกเตี้ยวพออ้อมีอ้อทีวีเนี่ยจะก็แลท้อเลือดเด้อจะก็แลลีอ้อมีพี่แกจะก็ไอ้ข้อเด่นเนี่ยจะเกจุ้ยเลยวิหลอดได้ไหมนะไม่ดีนี่นั่นตากู้นี่ไงมั้งแต่ละนี่จะอุคอนเดย์ซื้อซ้อไม่นี่ก็อาเกจอยยาวซื้อซ้ออุไปแล้วแหละจบผัวแหละได้ไหมซื้อซ้อเราหากี่เราได้ไหมนั่นไม่หากี่ว่าไม่ตอนนี้พม่าสีนะได้ไหมก็ว่าเวลาคนนี้ตามือข้าดึงหน้าหูไว้ตาอะไรอย่างนี้แต่เวลาผู้แก่ขันนี่เนี่ยน้ำบ้าอุคอนนี่นกีดกล้อมอผีบัดปลาเนี่ยแต่เวลายาท้อยาลอมือมือนี่ช่วยปาร์กานี่ก็แหก็หินเนื้อมาลูท่อสัตว์เลยช่วยพาสู่เลยไปได้ไม่ให้ไม่ตื่นเนี่ยไม่ท่อนเดินเนี่ยต่อเลยไม่ดีเนี่ยเราตับขวานี่แบบสิน่าต่อเนี่ยกล้อนมอไฟบ้าตับลายเนี่ยปัดยาท่อยาลอมือมือนี่ใช้ท่อนี่เสียยาไว้ลีน่ามาแกทุกพอมีพอที่อ้อมมีอ้อที่วิตักแควตาเออช่วยพาสู่หรือให้ท่อลีน่าเลิกคอลงเนี่ยเตยเตยตื่นเลยเดินพุ่งตาตะกลือเอี่ยมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาปัดตาด่าไปนะกูสักกินน้ำเท้าท้อท้อขี้ที่เสือที่ช่วยพาสู่หรือไรคุยใส่จิ้วสุบานี่ตัวเนี่ยตาหนอมีเลยเอาไว้คนอุ้งคอไปเสือสอบว่าปากกาตัวหักเกลือไม่ตัวเนี่ยสีหล่อร้อยดอกค่ะเลยตื่นจอปลาลูกค่ะคือกลางดอกจอปลากาเตะปูพมึงกางก็ได้เกลือได้เจ้าเลยเจ้าเรื่องนี้เนี่ยจะแก่ๆด้วยจะคือรอจะข้อรอตะกุ้งอู่อ่านตะกุ้งอู่แล้วหมายว่าที่เหมาะตะกุ้งอู่อย่างแต่พอมือไงตะกุ้งอู่จะลุล่าสารเลือดทุ่งเลยอย่างไรอยู่เลิกไปกรอกขี้เนี่ยเลือดเดิมไม่ยานี่จะกว้าๆเลยไม่ให้ก็เลยตะกุ้งเนี่ยจะก็ไม่ให้ลุล่าบือเนี่ยจะก็เลยหยุดพ่อเนี่ยตาเนี่ยมือไม่จำนี่ก่อนดีไปนี่ก่อนนี่ตาจะก็เลยหยุดไว้ได้ตามือก้าขอนหน้าหูเนี่ยคลือดอกไปจีน่ะแต่ว่าผู้แก่ใครนับว่าขอนี่คลีดขาดเลยขอเลื่อนตัวคู่เมียเนี่ยใครขอนี่ทุลุยแห่ตัวบี้อ้อหรือก่อนนี่มีแห่จ้าลอนี่ตัวคลือแห่อยู่เนี่ยมาดีบ้านเนี่ยข่าวเลยไม่ดีเนี่ยอะไรอย่างนี้ขอนี่แบบคลีโชจานาอะไรอย่างนี้ขอด้านเลือดอันเดิมเมียเนี่ยมึงคิดว่าตาโก้เราทุลุยบี้ตาแห่อยู่เนี่ยเอาเผาแล้วเลือดติดหลอกที่นี่ตากว่าจู่ลามาเนี่ยแต่มาก็ตึกคลื่นเลยโลลาบุรีแล้วก็ออกทุลุยไปเจ้าท่อพินี้มาสู่ท่อคลีขาเนี่ยแบบตาทุลุยไปล็อตเทนลอยอย่างนี้ตาตีจู่ปัตเตอร์เนบ้ามาแล้วก็อู้ดอกเล็กที่เนี่ยฮักดอกฮ่าๆที่กระโดดเล็กจับปลาดูเตอร์กันจับปลาก็พอมือกายดูตาเรื่อยเลยได้จะกู้ในตัวเนบ้านั้นตากู้เชียตะกูโอ้ยได้ไหมตะกูโอ้ยได้จะไม่อ๋อหินเนี่ยจะมาดิจะลู่ท้อตาเลยก็วาดไปจะเลยก็เปลี่ยวจะมาเลือกกันลาแล้วได้ไหมมือก็คอยจะเลยเลิกอันเดิมเนี่ยเลยทักขีเราเนี่ยจะเลยจ้าเราเลิกทุกขีเนี่ยจะก็เปลี่ยวเนี่ยแบบเปลี่ยวแล้วเนี่ยสีจูบเราจะเอามาเลือกกันลาแล้วเด้อไม่ดีนี่เด้อลั่นตะกูเห็นอะไรได้แหลมบัวว่าที่ก็เนี่ยอาสาบัวเราได้ไหมตามือข้าดูหน้าหูเนี่ยคลือดอกตาหนาปุ๊บเราเนี่ยเนี่ยหาเกตแต่แบบผู้แก่ใครเนี่ยต้องสีเนี่ยอยากถอดผลดื้อจะก็อ้อแบลแบลไปจะกี้ชุ่มชุ่มเนี่ยปากแหวมาเนี่ยนุ่มมาหรือฮะก็รู้เราสารเลือกโกว่าไม่หาเจ้าเราซิกเราคือเนี่ยอยากจะตำลีที่เดียวนะผู้แก่คนเนี่ยเริ่มมาดีเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยปันอ้อมาเนี่ยเวด้าตาออตาออเดอร์เมเดอร์ทีตาพี่ตาเนี่ยเนี่ยปันเลือกไปตามือข้าดูเนี่ยเกะเราเนี่ยเนี่ยตามือข้าดูอ้อบ้าช้ำแบลแบลวินโอ้ขอบัตรซิกเราก็ทีนี้ก็ว่าพาดูไปทับให้อยู่ว่าเขาจะหลบเขาแล้วก็คลึกกอดเท่าเดียวไปตับไล่เท่าไปที่กลางเนินเดินหนับตามกระดูกอ้อไปกวนไปอย่างนี้เป่าปูปูผู้แก่มาแก้วมาเนี่ยมาเนี่ยตัดต้นเนินนอร์กาเลยบลอยเนี่ยว่าบลอยเนี่ยเต็มผู้แก่ใครบลอยจะหาด้านนั้นหรอต้นกูโอเลบ้านชนพาเลยปากดูปลาแร่ดึกให้มาน่าดูโอเลบ้านการนี้เนี่ยจะหาด้านนั้นหรอโอเคเดินล้อมเกลียจะเกอโอเคเลยจะล้อมเกลียแต่ถ้าจัดนี่วีได้ผู้ใครก็แต่ว่าจะไม่อยู่ท่าบ้านนาคอจะไม่เราบ้านตาหนาชี้คอในแหกเขี้ยวโดยยาวเอาเวลาไปหาเอาเกี้ยวกันไปเลยตาแขกผู้ใครกล้าหรือทำมือกลางกล้านี่เราผู้ใครขออู้เกิดโพดมาเนี่ยมาเสียอู้มาท้อท้อเด็กตื้อไว้เป็นยื้อไว้มีเลยผู้ใครบลาปลี
2: ตาคุณโตเลยมีแต่เลือดขัดกีปีพุ่นโลอู้เวลาโลมาบลุกขี้ตอนเราเริ่มมาบลุกขี้เนาะ

Me fue aquí en la guerra, que me choqué ya. Ni va.

ha to tru

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเดกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสรุปผลการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในวันนี้เป็นวันแรก
4: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่14มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 26,400,000 รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,400,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมแล้วกว่า 3,350 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้พร้อมเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
5: นางนิพาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พ่อว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: จองฮู้คาหือป๊อดห่องจึงไทยพบพบยาปัญหาการเผาสูงแห้งเตอร์หรือเส10ล้านไห้โคปากมัน 90% ภายในป่าเถินนั่นลูกตีกวนเอาขาเผาหาตั้งกินตั้งย่ำอย่าอย่าในเถินคือแลการเผาไหว้หรือสิเฮ็ดการให้การสนอําว่าได้เป็นเพิงต้นเข่าต้นเข่ากับอันผูกเลี้ยงตัวสัตว์นั่นในเฮาค่ะเป็นปัญหาเฮ็ดให้เกิดหมอกควันก้อง PM 2.5 เป็นเพเฮ็ดให้ตุ้มเตื้อถึงป้ายอยู่ลีเฮาค่ะอาสาเฮาค่ะก็ติปอดตุ้มเตื้อถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นแก่นสาตั้งเป็นโหเจอแลอ๊อกอลูกไกวไหลในค่ะห้องการป้ายสายไลเทคโนโลยีตั้งเมืองจึงไทยย้อนผิดหมอกให้ป้อแม่พี่น้องเขากึดลือการเผาปันจนล้มแสนเสืออันลีตาลูกตาล้านเฮาค่ะจอมตอนโครงการวางแผนการเจอตีลินตาเตลดย้อมฝุ่น PM 2.5 เลยตั้งมุมมองไฮลีเซวอชอสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
0: จองฮู้ค่ะหือก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลีเฮาคาขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหมือนไม่ต้นเยอต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันป้อถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ
3: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดังเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกควันก้องควันโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชพันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกควันเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน053-112-808ในค่ะออเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีแห่กังแกลิดปัญหาหมอกควันก้องควันโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไลคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เป็นตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงเกรด2เหงปลาย26ต่อถึง วันที่31เดือน5 2526ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหนีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เหมือซุ้มค่ะเหมือซุ้มพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มช่วมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จอมเขายิ่งโมขาวนุ่นค่ะพบทุบจอมกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเซย้อนจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูก้นเฮอรีเซออนต้อนเสเก่ากันกูก็ในค่ะอออยู่เป็นอ้วยก็เอเซจอมกันดีในเซเฮาขากอติค่ะเจอเอาเพียงความหวานหูถูกเจอฝากตวนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้เลยยินถ่อมจอมกันในวันเหมือนได้อยู่ว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะข่าวยิ่งโมข่าวนุ่นเป็นอ้วยก็เอเซปีน้องเฮาเขาก็หักถอมไล่ตั้งออมร่มเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังไหนค่ะนะถอมได้เพ่งความอ่านทางเฮียนฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะ

ันดาในวันเมื่อในยิ่งหมู่ขาวนุ่นก็เลยหางเฮียนไว้ใครเป็นก้นจึงในห้าในนั่นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นเข้าหาแน่คัดเจอขึ้นห้องเฮียนคัดเจอสร้างน้ำกัดคัดเจอเป็นก้นลีแลสูตรนั่นเดี๋ยวเป็นก้นอันเปิ้นเข้าหานั่นอยู่เย้าค่ะเขาเป็นก้นมีเฮิร์นคือเข้มตีอยู่เศร้าเข้มเรียบเหมือนเปิ้นในห้าอ๋อว่าองตีเลยก็เย้าตื้นเฮ็ดเป็นไรอยู่ค่ะเพราะนั้นเฮาหลูเลยคัดเจอเหตุการณ์สีอันเจ้าเก่าเข้าใจเลยสิเปิ้นนั่นอยู่เย้าค่ะใครเป็นก้นอันมีมุ่งห่อเฮือนมวลเสื้อในห้าเพราะนั้นเมื่อไปเตะหน้าเฮือนนั่นหาก็ห่มเจ้าเก่าร้อยร้อยอย่าเป็นเน็ตเด็บตัดเผลอลองมวลเสื้อในอ๋อว่าองตีเลยตื้นตีมีมาอยู่ค่ะใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปอยู่หลายค่ะเฮ็ดขับหมายหน้าการอันเจ้าเก่าเฮ็ดนั่นมันก็เตลีมาใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งแหน่ป้อนันจึงลองอ่อนอิดก็อย่าไปพึกขั้นลูกป้อว่าอ่ำพึกขั้นแต่ย่อมย้ำว่าสู่เจ้าได้เป็นก้นมาก้นมีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ค่ะใครเป็นก้นกามดีอยู่จงใจค่ะหื้อป้อนั้นเหตุการณ์ดีนำนำแลก็เปื้อกามในลูกมาดีการก้อยใครเป็นก้นก็อันอุบเปิงเปิ่นแหน่ป้อนันจึงเฮาอุบเปิงเลยเจ้าเก่าอ่อนตั้งแลป้ออ่ำเฮ็ดจึงในสุดิอ่ำอุบเปิงเปิ่นต่างก็ไรค่ะใครเป็นก้นมนมนเสื้อๆไหนห่าป้ออ่ำลัดคามไรตั้งตุกนั่นก็เตอ่ำไรเจอเสื้อลองตั้งเสื้อป้อนั้นเตได้ลัดคามตั้งตุกอยากอ่อนตั้งก่อนจ่องไก่คามป้นรถไรเยาะก็จ่องที่เลยมีตั้งเสื้อค่ะใครเป็นก้นจอยการเสื้อคือเจ้าเก่าในห่าป้อนั้นจึงให้จอยไรตู่เจ้าเก่าอ่อนตั้งก่อนแลใครเป็นก้นเขียนเหมือนเปิ่นอยู่ห่าข้าเจอเหมือนเปิ้นแลอย่าเอาเปิ้นแต่งเรื่องเจ้าเก่าหนาป่นกูจะเรียกขึ้นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นลาดอนำนำห้าป้นนั้นจึงพึกลาดข้อความอันลีทอมข้อความอันเย็นเงเจอนั่นแลสั่งเจ้าเก่าใครเป็นก้นขึ้นใหญ่ไหนเฮาฮู้ว่าเจ้าเก่าใครเป็นสั่งเต้เต้ในเซป้อเฮาฮู้เย้าข้าเจอช่างด้วยค่ะแลเฮ็ดอยู่แลอ่ำหันพ่อนดีในมันอ่ำห่างไห้หนังเก่าค่ะย้อนวันนั้นเฮาคาก็คัดเจอเอามาฝากปันใครเป็นก้นจึงหืออันว่านั่นอยู่ที่เฮาคาคึงปองให้สังนั่นเนี่ยวค่ะลือเฮือลือใจกันช่างก่อนค่ะ

ขาขามาถอมได้ปืนหูตั้งหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแรกลายอําเพ็งกําหนึ่งไม้กําหนึ่งกัดกําหนึ่งฝนตกลมแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนําเหลืองมาอําบาลูกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ําหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสและแบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ําเสแลเป็นตั้งเป็นไลเตอร์นํามาเตะๆในค่ะอ้อก้นตั้งน้ำอันไลซ้อนตักพ้นอ่ำเงื้องแวไลนั่นก็เตมีนำหนักค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสอ่ำก้าตั้งเป็นต่างเมียวย่อนนำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นนำเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปันนิลียาเปปันเตอร์นำพ้นย่อนเตนาวเสและเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ้อหลูฟังย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูกดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่นะคะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเดใส่ซวบว่าเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเดละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นเดี๋ยวเลยมีลองตั้งมดใส่เซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเฮาคาจ้อมนะคะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเดทวบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดล้มหูเจอไข้วัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดใกล้เจ้าหนังในค่ะพองออกเฮิร์นหื้อกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอันนั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบย้ายเยียวหนูแต่ได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยียวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

อ๋อค่ะเขาค้ามาถอมได้ปืนหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในเนี่ยค่ะอ๋อลุมฟ้าหลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนลมก่อแตกเปิงแหลกลายมาติ๊กติ๊กเย่าในแหละเดลัยรู้เดลัยอ่านเดลัยด้วยในข่าวเงากันอยู่กูข้าวยามนั่นขนาดเนาะกำว่าได้เป็นย้อนเปอร์อิงสันแผ่นลิ้นไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเจอในแหละสังตูสัตว์เนื้อกว้างเขาเลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายย้อนฝนตกป่นดีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสนาน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอในเสซัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำไรเงินข่าวว่าร่วมเลี้ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองในในเสและกูเมืองเมืองเลยต่อสู้ปัญหาลงอันในไว้อยู่กูข้าวย้ำนั่นเยาะค่ะเมื่อวันตั้งในป้อเป็นข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเร็วแต่ก็ย้อนฟิงฟ้ามันแปดเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก่อหลังน้ำก่อน้องล้มเหลียงลงปัดเป่าลงมาลินก็ลินกลุ่นลินหยดลินหยาดลินปังเจอในในเมืองเฮาขาก็เพราะใครจอดตัวลงกว่ากูตีเย่าในขาอ๋อลองผ้าแมพในขาฝ้าแมพพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตอ่ำนิ่มเตียงไหลมือข้าวล้มมันหมุนซุนไปหอดมาเสียแล้วมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแล้วล้มอันลูกตั้งไผ่วันตกมาหบกันในนั่นล้มเตอ่ำนิ่มเสียแล้วตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเนื้อเยาเสียก็เฮ็ดให้หมอกกลุ่มเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อร่วมแลหมอกกลุ่มอันกามมายากันนั่นติออกเป็นผ้าแมบว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าในค่ะย้อนหมอกกลุ่มเจอในมาดุมกันไว้เสียแลเนื้อหมอกกลุ่มนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาติถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มหมับเป็นผ้าแมบมาพ้องเฮาเฮาขาวนั่นไม่หนาในนั่นลมสมาผ่าญาสิแหละจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ้าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั่นขนาดเนาะพ้องเมื่อถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกลุ่มหนังกันหล่อกันญากันและสังกว่าตุ้มญาถัดอันมีตีตนไม่อําอยู่จอมห้องก่อไก่นั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าเจ้าหนังไหนเยาไหนค่ะหนึ่งว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเดมีหมอกหนึ่งเหงแปดปากปอกค่ะหนึ่งจะกันผ้าเดผ่าลงมาในมีหมอกหกปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอกหนึ่งปากปอกกล้วยว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม้ของฝ้าผ่าในห้อนไม้แห้งถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีฟาเรนไฮต์และไม่เหลือตั้งไม้เนื้อลิ้น3ปุ่นต่อ5ปุ่นไหนค่ะก้นอันเลยถูกแย่ผ้าผ่าสามปุ่นในตาสองปุ่นเลยถูกฝ้าผ่ามือตึกมีตั้งนอกเฮิร์นในก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตาสามก้อนนั่นมีตาก้อนหนึ่งก้อยอันเตอําตายในก้นถูกผ้าผ่าตายนั่นตา80ฮาวากในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ้าลังเสกว่าโซ่ไตโฮมไม่เสียเลยแย่ผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วากต่อ10ฮาวากในก้นแย่ผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้การหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฝ้าแหลกลายแลล้มเลี้ยงปัดเป่ามาเฮ็บตกต้นไม้ล้มอีกตั้งเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือเตลอดฝ้าผ่าหลาในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮอเจอไหนจึงขึ้นหาเนื้อกว้างไว้ไว้คาแลสังเจ้าเก่ายิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึงว่าเจอไหนจึงหุดเปียดไว้ไว้ค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันพัดกรอบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าป้อขนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนื่อหนังเจ้าเก่ารอเจ็บมาจังไหนจึงนั่งแปดเสกําเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเตผ่าเจ้าเก่าเย่านั่งกองงองกอดหัวเข่าเสกลมหัวไหวค่ะอย่าให้ล้มปิ่นตะไคร้อย่าไปให้ล้มปิดตะไคร้ลงน้องกว่านั่นค่ะเนาะไปหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอในในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิลอย่าไปกับกับฟอนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหูแรงพักดูอ้อมล้มเจ้าหน่ายอย่าไปก็อยู่จำมั่นเนี่ยค่ะย้อนนั่นแหละผู้เลยเผยใจอันป้อมคำในป้อมมาคือหลงไว้เพราะว่าถึงข้าวผ้าเมียผ้าผ่าผ้าหลังมาเนี่ยถอดเป็ดไว้ไว้ค่ะนะกำดีหยาบคานเจอเนี่ยค่ะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวานเสฮิตกินสวนให้หน้านั่นไก่ย่าผ้าผ่าหรือเสเปิ้นแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผ่าในนำตีเขาเตะในค่ะอ๋อย้อนอารมณ์ฝ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กเพสภาวะก่อตื้นเตะเลยทบอ่ำห้างเยี่ยวในแหละถูกรีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนายอยู่หนังฮือเตอ่ำย่าผ้าผ่านั่นถูกเลยเฮ็ดจอมขอฟังอันนอคาหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นพื้นคู่แทงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อ

อันดาเดือดเจอเตือดเจอนั่นอยู่ที่ก้นก็นั่นหมอปล่อยวางเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาเมาใส่ใจอยู่ติ๊กติ๊กเนี่ยก็เดี๋ยวนักโหนักเจอนักออกอ่อนั่นกุ้ยยินเพื่อนนั่นเลยสั่งหมอปล่อยวางแหละไว้ใจก็ใจเย็นในซึ่งกูลองกูอันเราเดี๋ยวมีตั้งเสื้อค่ะตั้งเสื้อนั่นหาอะไรตีไรล่ะในอําหาอะไรตีไรค่ะหาอะไรตีตู่เจ้าเก่าล้นล้วนเดียวค่ะยินเพื่อนนั้นเดี๋ยวให้ตู่เจ้าเก่ามีตั้งตู่ข้าเดี๋ยวให้ตู่เจ้าเก่ามีตั้งเสื้อเนี่ยอยู่ที่ตู่เจ้าเก่านั่นกุ้ยค่ะอัตตหิอัตโนนาโถในค่ะตู่เจ้าเก่าเป็นที่พึ่งตนตาตู่เจ้าเก่าค่ะตนตาในวันเมื่อไงผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะนะส่งขึ้นมาพบมาทบจำกันเพียงค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำให้ความสำคัญโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยทางในด้านการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องการเข้าร่วม OECD รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action Fight Plus ซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทย Plusเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้
5: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขสมก.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้นำฝรั่งเศสระบุการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 เตรียมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสจะมีการหารือถึงการประเมินผลกระทบของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เพิ่งจะบรรลุผลสำเร็จรวมถึงการสนับสนุนเลบานอนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรและกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านทั้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่าน บรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยซึ่งถือเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
2: ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดโจรออนไลน์ก็ก้าวตามมาติดๆสื่อออนไลน์เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีของโจรออนไลน์เราควรใช้สื่อออนไลน์ด้วยความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโจรออนไลน์ด้วยคาถา3อย่า1อย่าโหลดแอปจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ App Store หรือ Play Store 2อย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักหรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากรัฐหรือเอกชนและ3อย่าสแกนใบหน้าหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในแอปที่ไม่รู้จักเด็ดขาดที่สำคัญควรท่องให้ขึ้นใจว่าธนาคารจะไม่แนบลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS และอีเมลรวมทั้งไม่ส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตัวเองเท่านั้น
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ลาเจ้าหยุดยาวปีนี้ปีปิ๊กบ้านก็
5: ปิ๊กก้าคือเติมหาที่บ้านไม่ได้ปิ๊กมาหลายปีแล้วเคยไปกอดป้าอุ้ยแม่อุ้ยแล้ว
4: โอ้ดีใจขนาดเลยมาทางเส้นในน่ะรถนักขนาด
5: กำลังพอเส้นทาง GPS อยู่เนี่ยมันซอกปลาหลงว่าจะเลือกเส้นทางลักแล้วก็พอเส้นทางเลี่ยงที่มันมีจุดบริการประชาชนต่างๆ
4: ถ้าเอารถไปเช็คแล้วยังเจ้า
5: เรียบร้อยแล้วเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ผ้าเบรกลมยางไฟรถพร้อมขนาดจะฟังปิ๊กพูดมาเจ้าเลยแต่ว่าแรงเนี่ยที่นักการจะปาไปเลี้ยงว่าจะไปแดงทรงตายแน่น้อย
4: โอ้บ่ได้เนอะเกียมรถพร้อมคนขับก็ต้องพร้อมตัวนอนน้อยหลับในเดี๋ยวรถปุ่งเข้าข้างตางได้ไปโรงพยาบาลแทนนะ
5: แต่อันไปละเดี๋ยวเช็คเส้นทางเสร็จพี่จะไปนอนละ
4: ปิ๊กบ้านปลอดภัยนะพี
6: ่เดินทางปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาคือมีติปิเพกาวิเชลแลงาคือติกาติฉือแลติเลเพกาวิมาเฮยาค่างาคือชอยาออตุคโลกาติเชวิออคโลคาติพาคาชุโยอาชุโยวิโยกาคาเดติเลออติแกกาพุติลาวิทัปปาตองาคือชอยาอาสะติกาวิโยงาคือออตุคโลออคโลคากาติเชวิอือเวอีเวมาโกติยาลิเลทอกะอายิอือเวคาชเวเพวิโยออลากวงงาคือออตุคโลออคือโอคากาติยายามาติยาลาวิโลโกงาคือชอยาทอกะอาสติมากาวิคาชูงาคือมีติปิเพกาวิเชลแลงาคือติมูติสติเพเลอติยาลิเลอาชุโยเวออวือปุตตาเวกันติภาคาเสติเกคาเดกากาติเชวิทัปปาโตงาคือมีติปิชะเขเพลากาวิโยเชลแลงาคือเทโจมอครูค่ะงาคือมียาทาตอคอปิลาตาเวปุราเวติชะเสนีเสหปามัชหปานีงาติชะออกขอทาหมอวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสามิตรโกเวออคโลจากเกรทาเทโจมอครูค่ะงาคือมียาทาปิยาลาตาเวตอคอติพายโย

อบดาจวิโยยานิมุลกอวิออยาชะดิยะถะงาคือเตปอกอกะมีลาวิถะปะตออละเปเลเตกะลีเลถะตะอุยอยาวิออคโลตอยอเลละเซจาลาวิโยเมฮาวิราหุยาคาโพเชพโลเชตาเวคาคิเพเชลีนาติกาลิลิกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชอลีนางาคือชอยามิงกุคุลุอาสติเชวิออยาเลจาเมดอเมซเมกาเมกาเชวิลอกุเลงาคือออตุกาเชซาเลอนิมาพโลทอกาฮาเลดอซาเชวิทัปปะตอลีจาเมดอเมซเมกาเมกาวิโยและลิงาฮือชอยาเลติกาลิเลกาเชซาจอซาวิทาฮึกาวิโยอานาอากอพีเอฟเวลิงาฮือติกาเอกามาฮึกาชราปะตอลิงาฮือติกาลิเลทอกาเชซาจอซาปึกาวิโลโกอาชุยอตุยอกาติยูวิโยอโลโกเชซาจอซาปึวิออจึติผาชอแต่หอตาวิมาจอเจฮึกาวิลอกุเลอาชุยอตุยอกาติยูวิโยจิแมจระปะตอลิติกาลิลิกาเชซาจอซาปึวิทาฮึกาวิลอกุงาฮึจาวิดอวิพอออกคือปึตะเมลิชอยะชอออกข้อพอดาลากุลิออกบาพอกะดะตอลาเลอนาติภาทอกะนี่คือต่อดะกาเวจิแมเฮกุลิไทข้อกะติข้อจอวิโยนี่คือชอยะชอคาคิติจากุนในหัวตุกะอุคิเพวิจิเฮโกเลมุสนาอติปุชอโจโมอจาวิคลิติจาจิแมตาวาติปุลกุกาลิสาทิลุจาวิคลิติจาจิยักากาลิมผุติปุลกุลิลอเลลอจาวิคลิติจาจิแมกุกาวิเลลิเตมาลาตาวิชอมุสนาอติปุชอนี่คือชอยาอสอสาโอกาอซาพออายิอุจาวิติปุโยจระปะตอลิงาหัวอบูจอวิจาตุดอตุติภาคเดกาจาวิโยอลกุมสนาวิโยยานิหุจาวิติยาธาติสาวุเป้าลีนิหัวอกาซามาโกลิอุหนอเนติภากาถะดอเลกาติเกตุวิโยเฮโกลิงาหุมสนาอติปุมาจาวิลกุกาอุหนอเนอาจิยูโตยูกาปุเวเลดอกาปุเวละเลวิชริภากะยอกไกวิเจเฮโกลิมสนาอติปุมาจาลอกุลิอกาซากะคะเดมาจอเลกาติภาติเวกะดอเวคลิคะเดติมากาวินะชราปะตมสนาอติปุเลลีอายิอุจาวิติปุเผวิโลลีเคโกงาคือติกาลีลีกามุสนาอติปุเลคะเดจะไลกากาเฟติเคดอคานุปาติมาจาโกเปโอเวเลมุสนาจอกีเวทะปะตอนาลียะคะทอกะนี่คือมุสนาอติปุเฉลเลนี่คือชอยาอสอสาพอติเลนิมาพอคะไกนาลีอายิอุจาวิติปุเผวิเจแมและลีตาวาเวติปุกาลิมุสนาติปุจาลาวิชอนี่คือยูเยเกโอเวทะปะตอลีโอกาซามาโกลีจีมาจีอุโนเนติภาเยเกปือลาพอเชียววิทะปะตอซากุติปุทอกาคาเดกาจาวิโยอลาโกลีซากุขอนติขอว่านี่คืออุโนเนติภาชอลีกากาโกจาติเกเลโอกาซากากากาโกเตเกตุเวทะปะตอลีงาฮือซากุติปุทอกาลีคาเดจาเจยาคัมผุติปัวมาติลีลอเลลอจาเวคลีติจาโกวิชอลีมผุติปุชอลีจาเลเซวิโยลีเคโกอุโนเนกาชมามามากาเยโอกาซาลิโอซอซาพอกาโอกาชมามามากาอยู่ตอเยมผุเซวิทัปปาโตลีเคโกมผุปอชออากุจากุพะยิชิมาชิติพามาช่วยจาเลลิซาเลออติพาลอกุจายอปิจิเมลีจากางาฮืออาเชซาจอซาปื้อวิออจิติพาทาฮึกาวิลอกุลิงาฮืกาติอยู่จอวิออโลติพอลีจาวิดอวิพอทาจาดาวิโยเฮโกปือโกลีอมาพอกาโกติตุเซลีโกโกลีซึมกาเลกาเจวิชกาลีอายิอุจาโลเมลิงาฮืเชซาจอซาปื้อกาวิลอกุมิงโกโคโลลิงาฮือชอยะทาตาวาและลิมผือวิออยาฟือแปลาตาวิแลตาวาวิออยาลิมุนยืบาวิโยมผือวิออยาฮาปาบาวิโยลิตาวาตาคือออยาถะฟือแปลาตาวิโยนี่คือชอยาติภาทะติยาตาวานี่คือกาติโกมผือเป้า

วิลโลเมลิโอกาจอวิชออุโนเนชอลิติยามาดอลิโอกาจโกนี่คือนิมากาซาโกออตุกาเชซาโกออกาวซาติภากาติจอมาลาเลเชซาจอซาปุวิโยจิเมเลจกาเลงาฮือออตุเชซาจอซาปุวิทาฮือกาวิลโกนี่คือออตุนี่คือติยูกาเวออคาลุเซคาเลยูเวลาเลลิโอวิออนยาราฮุยาติภัทธะโทลาเวแมแลลิจิติคือก็จะเลกะลิอวิปัสสละบูวิคาตาวิริคอดอนิเสกวิริคติปุเลเลคอชะกะลิงะหือชอยะอาสติเวอจะอยัตถะหอดะวิจาดะวิริคอเผวิโยเลงะหืออะปอลาเวติญุละกุยะเอเผวิเลยะเอเผกอลิกะหิจุยมะยิกะจาเวอุละกุกะกะติจาเวเลกะกอติจาเปือกุอะติญุมอละกุเลอะขอซอเวเลกอเปือละกุเลเลกะเจวิอยะกะเลชเลชอยาวิอาสะนาเลชราปตออาสะติเชวิอยาโคโลเลียงาฮุติกาลิลิกาอาชุยอตุทะลิคะเดกันยะซาวิโควินาลิดอนเซโควิลิคอทาติเกนากิเซ

อ๋อนี่ป้าเอ๋อเรียอาวิมานี่มานาจูเวทตาเตล่าจริงไหมเรียอาวิมากะหอบปื้อฮาเลปื้อเวเรียกันนักไปปวิโยลิลิคาเตปุกาเรียชดิคือเกาะจ้าเละอบูจอวิออรอทะเตแก่เกาะนาสิแม่อวิอัญญาราหุยาติพาวงาคือชูลิดอเชวิชอติพาชูลิดอเวทะตอกาวิลโกเรียนี่คือออตัวออปูคาเคติดะเลนี่คือเยกาทะคาเคติดะลาวิออรอทะเรียงาคือเตแก่นาสิแม่ชูลิก็เวเลเรียดอวิออคลุอบูกาวิติเชกามันมอลีอามาติเลโกโกติยาดอเวชอติออปูกาลีอาชุยอตูเชซาจอซาพอวิถาติลูติสิไกเทวิโยเปื้อโกลีนอหะวิเยกะขออปอกุลุเชตาวิชอติภากะมาดาวิออตอมาออซาติภาปีเวแพวิโยเลอาชุยอตูถาเจเตติลูเวกามาเฮออปอกุลุเชตาวินิหือยะปายามินิหือเยกะถากะติลูเวโลแมลิชุลิแลและชวิออโคกาลีนิหือพุชิติภาทาอบูมาจอจอยเวออคลูอาคิลิเยบากุเชเวออจือแพเวลอจิเมเลชูลิดอวิออคลูดาวิเลอบูกาวิเตเจกันญิมามอยาคาชูลิดอวิออคลูเลลูตูสิตูเวมาดาวิออจือคาเบียงาฮึญิมอวิโยเชดาปาตอลิยาญิงาฮึเตกาลิเลกาดอชิกาชิจอลอเมเลชูลิดอวิออคลูเลอบูมากาวิออคูกาลูตูสิตูอานาชอยะทะปีลาเวนี่คือคาเบียนิมอเวทปะตอยานิงาคือดอชิกาชิและชุลิตอยาเกาแมชุลิตอกาวิลโกเลอโบกามาจานี่คือออตูออปูลิดาวิออเจอไลยาตอลาวิลอแมคาเคมอเลโกโกเลมงาฮือเลชุลิดอเชเวทตอกาวิลโกเตนี่คือออตูเชซาลาวิโยเลอชุพุขอมาลีอานาเพวิมาโกเลสร้างหัวจะพอไล่จื้อพ่อดาลาวิโยเลชุต่อกาวิตยาธาก็ปุตตะโกเลนอเป่ากุลเชตาวิชอติภัทธกะอานาติภามากาปีแทเลอละโกนี่คือชุดอากุมขอซาจอตอลาโกอเป่ากุลเชตาวิชอติภัทธกะติลูไกวิโยเฮโกเลนี่คือออตุถากามาติลูเลนี่คืออเป่ากุลเชตาวิชอติภัทธกะมากาติลูวิโยก็ปุกกาลีเยกะขอพุชเตปาลีอักลีมากะเยบักกือชอยาลีชบุญฮาวิออยาพุชอลีจาทากุจาหาจายาคากอเยทากุไคเกเยซาจาลีพุจาหาเลเยเยทากุเยกอเยซาจาวิโยลีจดาปะตองาฮูชูตอกาวิตยาทาลีพุเตปากาลีกอจอมาลาวิโยลีอลอกออบูมาเจเจโนอักลีมากะเยบักกือเวทปะตอชุลิดอวิลโกลีเนฮูออตูออปูทอกาลิออบูมาช่วยกาวิลอแมและชีวิตออคู่กาลิงาคือเกาะนิเวตยาทาเลชุดต่อกาวิตยาทานี่คือนิมาลิออชอปะมือดาวิพ่อกะดาลาวิเจชุดดอวิชอทาลอกโอลิชุกะออชอมาติกาติยามาติเลโกโกเลชุดดอวิชอติพาทาเลลิออปินิเวลิออชอมามือกาวินาลิชุออปามาเกกาเฮโกเลงาคือชุดต่อกาวิชกะอันนี้คืออชอปะอปูกะดาวิทปะตอเลอชอกะกอมาลาดิโยจิแมอวิอญญะราหุยะติภาโอเลชุตอวิชะเลคะเปกะนี่คือญิมาตีจอวิโยจิแมเลนี่คือญิมาเลอดอชิกะชิกะวิโลโกเลเลนี่คือเตกะตุโยจิแมเลยะคะกะนี่คือเลอมาดอชิกะวิโลโกเลชุลิตอตุเวนะชะคะมะดะกุกะลิตอมากะจิอจิชะเลพะชอนี่คือชอยะวิญิมาทะตีจอวิจิแมเลเคโกเตกะลิลิกะคะเดดอนิเลม

เลเตโกบุฟลาโอโชจิเมเลนอทานิมาฮาเลลีนอลิบุฟลาตาวิทาโวกาเวจิเมกานาไคปวิโยลีลิคอปิเอสละสิลาปาเลอสละมานาทอลากาตาวิลิคอปิเอติพามเลลิชริคืองะคือกอจาเลอเชซาจอซาพอวิออลอทาติเกนาสิเมม ยานิยูเวลาตาวิเชซาจอซาพอวิออลอลุมาเลงาฮือลิจีนาวิตยาทาลิงาฮือออเป้าเกลุสึกนะชะติพาอะโทมาติเจอยู่แลเนฮือจีนาวิชะติพาทาเยกาเวลิออเข้าออลอติพายูเวลาเลออวิออเนรหุยาติพาทาทูลากาวิโยจีนาวิทากูตูนะชะเผวิโยลิคะเดนาตะเม อ๋อที่จุเล่ลีลาหูคอมาจอลอลิชเวเล่ดอกดีปลีก็วิเจลีดอกดีปลีเล่ดอกดีปลีเล่ไทยคอลโกดอกดีปลีก็วิโยลาหูลอกัวดอกดีปลีก็วิเจลีดีปลีเล่มาปิดดากาตาหูกือลาเล่เย่เวอค่ะจะเคยจอวิจิแมมดอกดีปลีเวอวิกูเอเวเล่จะขอกูตีอาเล่เล่ จนากโลเซเผวิเจงาฮือเลซาลาดูเกียวนาลิดอดีปรีกุเอวิชยูเนอเลจเกียวติเกคเตปอเลลิจูงาฮือจนากติเขาซาลาดูออคอเซอเลจุกะเนียปิวิลโกเนฮือจนาเวติพาทอลิเคลากาวิโยจิเมดอดีปรีเวอวิกุเอเวเลอวิจอวิลอลิชเดียลิออเจโนเอเตเลอวิจอลอลิ ชีวิตทอกาลีงาฮือจินาวิทยาทาลีสกุณัชติพาตีเย่เผวิเจมเปิดตะโกเลอันนี้อยากได้ยานาลีงาฮือจินาวิทากูในตัวนัชติเย่เผวิเลหมอจ้ากวิจิเมเลลาหุคอลโกนาลีไทคอลโกการพรูกวิจิเลหมอจ้ากวิจิเย่เวียวข้าจะเคยจอวิโยจิเมเลหมอจ้าเลอภามาโกเลอ เจ้าเลลี่กาตาวิโอหือชเดพามอกอคอหอบาเผวิจิเมลี่มอกอเมียเลหอบาเผวิจิไม่กาลีจือคอคือตีอาเลอโอหือเจ้ชิวาเลลี่นี่คือนาเกอเล่ซาลาดวนเนี่ยเลจุกะเตข้าตุเนี่ยปีกาลีงาหือจีนาวิติพาทอลีเคลากาวิโยจิเมลี่เฉวิเลลี่งาหือ จีนาวิทยาทาลีเย่เผวิสกนัชลีนจือเขจอลอเลสกนัชลีจีนาวิออกลุเย่เผวิออลอติจือเลดอดีปลีก็วิจิแม่เลนจือติจือลอกเล่หมอจ้าก็วิจิลีหมอจ้าเลอาชินยาทอกาเล่จือคอเกตียาเล่เล่นี่คือนาเกอติออาซาลาดัวตุเนอาเลจอจือนาเกติเขาเซปิวิลอกเล่จือนาวิทยาพัทอเคลากาเวจิแม่เล่ และลิชเวอโคกาลิจนาวิทยาทาลิเนหือเย่เผวิเลผู้ชุพูเลผู้ชุพูเผวิโอหือเตียเวนาลีน้ำกระเทียมก็วิเลชเดพาทอเลงาหืผู้ชุพูโอหือเชเลซาลาดวาติงวาเลนาลีเนหือจนาเกติเขาอันเนียปิวิลโกเลจนาวิชเดพากะเคลากาเวจิเมเลผู้ชุพูโอหือนาลีชเดพากะจนาเว ทะเลกาลากาวิเจและชเวอโคกาลิลาผาลิลาผาลิกุเอวิมาโกน้อยเวติผากาเลนี่คือจนาทาโลโกเบจาเปเลมอกคอมเมอวิโลโกเลจนาเวติผากาเคลาวิโยเจลุเลกาลิจเตโลนาวิชเดผาโลโกกาลาเจอเลโลเวอจเดผาทากาลากาวิโยจิเมลิจเลเลมอกคอโลเวมาโกลิจนาเวติผากาเคลากาวิเจ ไม่กาลิลาหรือตีอะไรลิชจุเลวิมอกคอลุเมียปีเลไม่กาติคือติคือมอกก็เมียเลหอบาวิมากุลิดอวิกาลิเนื้อหือมอกก็คอลุจิติพานาวิกาเคลาวิโอโคกาลิงาหือจะเตโลนาวิมากุลิมอกก็ปีนิวเวชได้พากะกากาลากาเวจิแม่ปุตตะเลกาลิชเวอโคกา ละสวยโยกะติยาจิแม่ลีกะสวยโยเลงาคือไรกะกะจอดอยู่แฮเลกะสวยโยชะกะอบูจอวิโลเลอ่าอชอติจาวิอปีมากันจูชินจูกาลากาวิโอโคกาลีกะสวยโยชะได้ผาทอกะยูเวลาเลลีงาคืออาจินาวิโอยาโอคโลลีกะสวยโยชะได้ผาอาคาเดโดเนอเลลี
อีกาทอกก็ขอคือจ้าเลลี่กาตาวิโอคือชิวาเลลี่งาคือหมอกอติคือติคือหอบาเชวิลอกูกาเนี่ยคือจินาวิชริพาทอกกาอมุยอมุยเคลาวิจิและชวิโอคู่กาเลติยากจอสีล้อลี่กูไข่เจ้ากูวิเลกูไข่เจ้าเฉลี่ยค่าแต่วิโยเลค่าวิชอนะเฉเพวิเจช่วยวิชอเลอนาเพวิเจแม่เลค่าวิเลนะเฉเพวิเจจะดับปัตตอลิงอ่ะคือจีนาเวเตปอลิเลลิงอ่ะคือกูไข่เจ้าเลกูไข่เจ้าจะได้พาอยู่เวลาแล้วลิงอ่ะคือนะเฉติเย่เพวิเจงอ่ะคือเลกูไข่เจ้าโอเจเลโอกือเลได้พาอยู่เวลาแล้วคาเดตินเนอะเลเลเนคือจีนาเกิดได้ข่าวอยู่แล้วเนปีวิลอกูกะจนาเวติภากะเคลากะเวจิเมลิกูควายเจเจโอกูเลโอกูนะชื่อแพวิลอแต่กูแลอวิออนยาระหุยาติภาทาจนาเวติยาทาลิงะหืออปอกุลจอตาเวสึกุนะชื่อชื่อติภาลิอัตโนมัติจิอยู่และเยแพวิออคาออรอติภาอยู่เวลาแลเลกุมาลาวิโยยาคังะหือจิปูมากะจาตูเลจิมากะนาตูอคุปุทากะคะเดหะซาวิแลดะจาวิโยอลอกูเลจิชอเลแคอะลากัวนี่คือชอมอติผากัวมากกว่ายีลาปูลียายตัวกัวยีลาปูอะเฮลียูหือมากแคปูเฮเวจอแต่แต่วิมาฮิเฮเวลอกูเลกอยีลาเวยาข้างอะคือชอมอติผาเลลิมายีลาปูเลจอปอติผากออยู่เลกือกาเลอแต่แต่เวเคเลมาเชซาลอจิเมเลคือกัวจัตุคามาเมกาเลนี่คือจิมาจอลอกูเบจามากาลีเพฮาจาลีอาสติกอคอลุจะดาปาตอลิงอะคือดาจาเวเลเต็นยูวิออคโลลิเซปออายียูตาเลจิคาเดชิเชวิเชเลดาวิโยจิมาชิลาวิลอกุกาลิกามอกโกฮอบะจิเลตาวาติปูนาลิยาคามุซอมเพชอคาเดชิโจวิจิเมริชกาเนี่ยคือมอกโกคโลจิติพาลิฮะซาเกโจวิออคาออลอติพายูเวลาเลลิจิเคชิลาวิโยแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหากับประชาชนในทุกมิติ
1: สหรัฐและอิหร่านเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีกำหนดลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้สโมสรอาบีโอมิยะอาดิจาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมเพื่อเตรียมแข่งขันเจทูในฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ทั้งนี้พระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดช่วงเช้าที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอยังจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้ามีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำอาหารมาแจกแก่ประชาชนที่เดินทางมาโดยจะมีการคัดกรองตรวจสัมภาระและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนรับสติ๊กเกอร์เพื่อเข้าพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดแถวและนำประชาชนเข้าไปถวายสักการะเป็นรอบๆนางวรรณากาญจนปทุมเดินทางมาจากย่านพระราม2กล่าวว่าตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจรทำให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
3: ตั้งใจจะมาส่งพระองค์ขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเป็นต้นแบบแล้วก็ทำเพื่อประชาชนมากๆเราเห็นท่านแต่เด็กๆท่านก็เหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อประชาชนจริงๆนะคะท่านรักประชาชนแล้วประชาชนก็รักท่านเหมือนกันค่ะเพื่อนพึ่งพายามยากน้ำท่วมไปช่วยทุกพื้นที่ที่ท่านไปได้ค่ะ
2: เช่นเดียวกับนายสยามสุนทรพงษ์ชาวบึงกลุ่มกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประชาชนด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนทหารสาธารณกุศลและงานสงเคราะห์ด้านต่างๆ
4: ความตั้งใจคือ รักพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยเป็นนางฟ้าผมก็รักพระองค์ท่านรักพระองค์ทุกอย่างที่ตั้งใจมาเนี่ยท่านนึกถึงท่านตอนเยาว์วัยก็จะน้ำตาไหลท่านมีโครงการหลายๆอย่างที่ท่านทำแบบสารโลกเนี่ยครับแต่ว่าน้ำท่วมเพิ่นพึ่งพายายากท่านก็โครงการท่านถึงก่อนท่านช่วยทุกอย่างทุกพระองค์อ่ะผมรักพระองค์ท่าน
2: ทางนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นมาลชโยรายงาน
0: ขอสมกงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขอสมกจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ line @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.th พระศกนิกรจังหวัดนราธิวาสร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
5: วันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นมามีประสบกรณิกรชาวจังหวัดนราธิวาสได้ทยอยเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก โดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก
7: ผู้นำของทั้งสองประเทศต้องมาพูดคุยกันเราก็คงจะมีการส่งเสริมในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วเพราะว่าประเทศไทยกับรัสเซียก็มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชนกับเอกชนประชาชนกับประชาชนอยู่แล้วคนรัสเซียมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 1.8 ล้านคนนะคะมากที่สุดถือว่าเป็นคนรัสเซียมากที่สุดในยุโรปนั่นก็ต้องบอกว่าจากยุโรปคนรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้พูดคุยกันเนี่ยก็คงจะได้พูดในเรื่องของการยกระดับความสำคัญให้กระชับแน่นแฟนขึ้นแล้วก็โอกาสทางธุรกิจอื่นๆที่สำคัญอีกอันนึงรัสเซียเป็นผู้ผลิตปุ๋ยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญเพราะฉะนั้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานขาดแคลนปุ๋ยและที่จะนำไปสู่ค่าครองชีพสูง
6: สำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยในอนาคตซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัฏราสู่สากลซึ่งสามารถใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลทุกหน่วยงานให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติอาทิลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
9: ดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตสั่งการนะครับไม่ใช่กำชับนะครับการจังหวัดทุกจังหวัดได้ดูแลองคาพยพในอำนาจของท่านให้มีความพร้อมมากที่สุดทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีความสะดวกในการรับบริการภาครัฐเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาได้ถูกปรับระดับยกระดับขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงรวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
8: นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตในพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยและย้ำว่าหากมีเหตุอุกฉกรรจ์เช่นนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวจะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่และหากมีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียดเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและประหมัดทุกความรุ่งสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดรวมกว่า 30,000 ล้านบาทโดยวันนี้เริ่มเปิดให้ใช้จ่ายในโครงการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเป็นวันแรกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณเวลา 23:00 น.วันนี้ มีประชาชนผู้จะรับสิทธิ์แล้วกว่า26,400,000รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า1,400,000ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมกว่า33,500,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood หลังจากที่เปิดให้ร้านค้าระบบถุงเงินลงทะเบียนเชื่อมระบบมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันในส่วนของภาพรวมโครงการรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเพิ่มช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ในครั้งนี้จะช่วยกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในจังหวัดยะลายังคงคึกคักขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่พอใจโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น
10: บรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่จังหวัดยะลาในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงไม่คึกคักมากนักเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานและส่งบุตรหลานไปโรงเรียนจึงนิยมแวะซื้ออาหารจากหน้าร้านโดยตรงอย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงหลังเที่ยงของวันนี้บรรดากลุ่มข้าราชการและพนักงานออฟฟิศจะเริ่มสั่งซื้ออาหารผ่านระบบ Food Delivery กันมากขึ้นสำหรับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านการสแกนสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสณหน้าร้านพบว่าประชาชนยังคงเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในขณะที่นางวนิดาสุนทรวาทีซึ่งเป็นเจ้าของร้านโรตีบางบ่าวเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันแรกของการเปิดระบบ Deliveryทางร้านเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Line Man เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นอย่างมากอำรันแมหะสวทยลารายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
12: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด
13: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบนแถวจังหวัดเลยบึงกาฬก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะยาวไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทําให้ภาพรวมก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนที่มันมีฝนที่เป็นที่ชั่วแล้วก็ทําให้เกิดการแห้งแล้งฝากแจ้งเตือนประชาชนนะเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนก็ใช้น้ําที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับ
12: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าค่าปกติแม้จะมีความกังวลเรื่องซูเปอร์เอลนีโญแต่ผลกระทบต่อไทยไม่น่ารุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียเนื่องจากยังได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเข้ามาช่วยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้มีฝนน้อยและมีโอกาสเกิดพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยได้เพียง 1-2 ลูกเท่านั้นพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
14: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกว้านพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกว้านพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี
15: ้นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรมประมงประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย2ช่วงในพื้นที่8จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
16: นางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้ได้มีโอกาสสืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์โดยจะปิดอ่าวไทยรูปตัวกอ2ช่วงช่วงที่1ถึงวันที่15สิงหาคมในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยจะเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรส่วนช่วงที่2 ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเริ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรทางนี้กรมประมงขอความร่วมมือชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มและสินค้าเกษตรนวัตกรรมรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
17: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มณไร่องุ่นกรานมอนเต้และเขาใหญ่วานิลาซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในตลาดโลกซึ่งสอดรับกับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความยั่งยืนและแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าได้กำหนด4กลยุทธ์หลักในการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลกได้แก่การพัฒนาสินค้าพรีเมียมการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนและระบบตรวจสอบย้อนกลับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอกริเทคและการรุกตลาดส่งออกศักยภาพสูงนอกจากนี้จะร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพของจังหวัด

0: สถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้เยาวชนมีรายได้และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือส่วนด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดส่วนเด็กอายุระหว่าง15ถึง17ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศประกาศเป็นสถานประกอบการกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวาสนาตระเกตรายงาน
2: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
3: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจกับอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
2: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบกรอบข้อตกลงเพื่อยุติสงครามโดยร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วและช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์นี้และสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐรวมจุดยืนที่สำคัญทั้งหมดไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วและกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในยุโรปจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจน และตรวจสอบได้

0: เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมเน้นย้ำว่ายุโรปจะทำงานร่วมกับสหรัฐอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อคว้าโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทางการทูตระยะยาวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย782รายในจำนวนนี้เสียชีวิต181รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูและเซาคิวูทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษาเฉพาะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์การระบาดขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกกำลังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการอาทิการขาดแคลนเวชภัณฑ์และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการยกระดับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปทั่วทั้งทวีปแอฟริกากรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรับมือกับผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งจะทำให้ศรีลังกามีปริมาณน้ำฝนลดลงและเผชิญกับภาวะแห้งแล้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้นายทุชาราวิกรมราชีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างไรก็ตามเกษตรกรไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ควรบริหารจัดการน้ำด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรของรัฐรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดทั้งที่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดการว่ามีโอกาสถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนิโญดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเหล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกือราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7ประตูต่อ1โดยในเกมนี้เยอรมันขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากเฟลิกเมชาจากนั้นกือราเซามาได้ประตูตีเสมอจากลิวาโนโคเมเนนเซียและทัพอินซีเหล็กมารัวอีก6ประตูจากไคฮาแวด2ประตูนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบคจามาลมูเซียล่านาธาเนียลบราวน์และเดนิสอุนดาฟอีกคนละ1ประตูคว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังทำให้ทัพอินซีเล็กทำประตูรวมในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว239ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E โกติวัวเอาชนะเอกวาดอร์1ประตูต่อ0คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์ในวันที่21มิถุนายนเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและกือราซาวพบโกติวัวในวันเดียวกันเวลา7นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อนจากลูกมงของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบลูมาได้ประตูตีเสมอจากเคนโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นมาตามไปเสมออีกครั้งจากไดจิคามาดะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21มิถุนายน เวลา 0:00 นตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา 11:00 นและในวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก1คู่โดยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบเคปเวิร์ดแข่งขันเวลา 23:00 นคิดไซโค้งสื่อกีฬาชั้นนำจากประเทศไทยรายงานว่าสโมสรอาบีโอมิยะอาริจาทีมจาก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นปิดดีลคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาศูนย์หน้าทีมชาติไทยวัย23ปีไปร่วมทีมในฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับอาบีโอมิยะอาริจาคือสโมสรที่อยู่ในเครือของ Red Bull ปัจจุบันมีเจอร์เก้นคล็อปอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนลิเวอร์พูลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลระดับโลกมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของทุกสโมสรที่อยู่ในเครือตั้งแต่วางนโยบายการทำทีมเลือกโค้ชหรือแม้แต่สเกาต์นักเตะดังนั้นการที่อาบีโอมิยะอาดิจาคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมย่อมได้รับความเห็นชอบจากอดีตโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 0-2 เกม 20-22 และ 18-21 คว้ารองแชมป์ไปครองกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันประเภทโฟร์บอลปรากฏว่าคู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น7อันเดอร์พา273จบอันดับ23ร่วมขณะที่แชมป์เป็นของ2สาวอเมริกันจีน่าคิมกับยาน่าวิลสันร่วมทำสกอร์17อันเดอร์พา263เหนือกว่าอันดับ2ชาเวฮเยจินกับคิมฮโยจู2โปรชาวเกาหลีใต้2สโตรกส่วนเนลลี่คอร์ด้าโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันจบอันดับ17ร่วมสกอร์รวม8อันเดอร์พา272บาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94-90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4-1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการปีนาง J30 ITF World Tennis Tour Junior ครั้งที่3ที่ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศชายคู่พัชสินสินฉลองจับคู่กับแดนไทยตากล้องคู่มือวางอันดับ3ของรายการชนะคู่ของธรรมะโคซิริกับไตรศรีเสน2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่ของธรรมะกับไตรได้คะแนนสะสมคนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธรรมะโคซิริ 12,176 เยาวชนโลกแพ้เฉินหงจุวีมือ 2,377 เยาวชนโลกจากไต้หวัน 0-2 เซต 6-7 ไทยเบรก 3-7 และ 2-6 จบรองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก18คะแนนขณะที่เฉินหงจุวีได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรระดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองด้านรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยูฟคุยเปอร์จากทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมา เป็นกำลังหลักของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้นางกุสุมาลสว่างศรีผู้จัดการทีมยิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เปิดเผยความพร้อมของทัพยิมนาสติกไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยยิมนาสติกลีลายังคงฝึกซ้อมเข้มวันละ8ชั่วโมงพร้อมเตรียมดึงโค้ชระดับโลกจากอุซเบกิสถานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นและจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาเสริมศักยภาพนักกีฬาขณะที่ยิมนาสติกศิลป์ชายถูกส่งไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จีนเพื่อทดสอบความพร้อมและศึกษาคู่แข่งระดับโลกโดยเชื่อว่าช่วงเวลาอีก3เดือนที่เหลือจะเพียงพอสำหรับการยกระดับผลงานของทั้ง2ประเภทก่อนถึงเอเชียนเกมปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืองงูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569 เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Pillหรือติดต่อได้ตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์dip.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569กรมสอบสวนคดีพิเศษรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินและคดีภาษีอากรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานรวม60อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ dsi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคหกรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกสศกกศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง26มิถุนายนนี้ในวันเวลาราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยินหยางท่านผู้ฟังคะหยินและหยางเป็นแนวคิดปรัชญาของชาวจีนที่มีมาแต่โบราณจากการสังเกตและค้นพบลักษณะที่สำคัญของธรรมชาติว่าสิ่งต่างๆประกอบด้วยสองด้านซึ่งขัดแย้งกันต่อสู้กันพึ่งพากันแยกจากกันไม่ได้โดยสีดำแทนหยินสีขาวแทนหยางมีการกล่าวถึงหยินหยางเป็นครั้งแรกซึ่งถูกบันทึกในคัมภีร์อี้จิงในสมัยโบราณหยินและหยางจึงถูกนำมาใช้ใ ในวิชาการเช่นการพยากรณ์อากาศภูมิศาสตร์ห่วงจุ้ยดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และหมายรวมถึงการแพทย์แผนจีนด้วยบทความประจำวันในวันนี้จะกล่าวถึงหนึ่งในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนจีนนั่นคือการรับประทานอาหารหรืออาหารเป็นยาได้อย่างไรโดยต้องเช็คร่างกายเราก่อนว่ามีลักษณะเป็นไปในทางหยินหรือหยางเพื่อเลือกว่าเราควรทานอาหารลักษณะใดลักษณะร่างกายหยินจะพูดเสียงเบาตกใจง่ายค่อนข้างเก็บตัวหายใจเบาชีพจรเต้นช้าหน้าซีดขาวขี้หนาวแขนฝ่ามือฝ่าเท้าและขาเย็นกินอาหารได้น้อยไม่ค่อยเจริญอาหารท้องอืดง่ายหรือระบบย่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยกระหายน้ำเป็นต้นอาหารหยินคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกเย็นมีรสชาติขมเปรี้ยวและเค็มรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีต้มนึ่งตุ๋นเป็นต้นเนื้อสัตว์เช่นเนื้อเป็ดเนื้อปูเนื้อหมูเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่กล้วยส้มแตงโมแอปเปิ้ลกีวีแคนตาลูปถั่วฝักยาวถั่วแขกแตงกวาป่วยเล้งมะเขือเทศเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยินหรือลักษณะเย็นควรรับประทานอาหารหยางที่มีฤทธิ์ร้อนลักษณะร่างกายหยางจะมีความคล่องตัวพูดเก่งคิดไวกระวนกระวายง่ายกระฉับกระเฉงขี้ร้อนชีพจรเต้นเร็วอารมณ์เสียง่ายหน้าแดงหายใจแรงหงุดหงิดง่ายตัวร้อนกินเก่งท้องผูกคอและปากแห้งเป็นต้นอาหารหยางคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกร้อนมีรสชาติเผ็ดหวานรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีทอดย่างรมควันเป็นต้นเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแพะเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่มะเขือยาวพริกผักชีต้นกระเทียมขิงมะละกอโหระพากาแฟถั่วลิสงเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยางหรือลักษณะร้อนควรรับประทานอาหารหยินที่มีฤทธิ์เย็นเมื่อทราบว่าร่างกายเป็นหยินหรือหยางแล้วก็จะสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมได้ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเราสมดุลสุขภาพที่ดีย่อมต้องสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับธรรมชาติเสมอทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่มีอิทธิพลต่อร่างกายของเราทั้งสิ้นจบบทความประจำวันเรื่องหยินหยางเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้โหดัจจ้า
8: โอ้ไม่ชอบเปอร์
7: มาซุงค่ะ
8: ก็ว่า
7: เนาะจง
9: โอ้ดูทำไม
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
9: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
10: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

yam yue ya nyan ma ha ha ne ta o ha tiu la o jian na yo dong mae

เยียบเยาโอแม่มานตาเอตโตโซนาเลงเยียเนจิโออีตุตาเอพยามขอยาโอตาเจ

0: สุนอมาแม่ต่อยันสุจานโอ้ยมาเนี่ยเราฟังปวงตุจวงโอ้เจียวนะแมงเลวังนาเจ้านายาจุเนจานโอฟันนาจิวทินเดียวได้หมดเดียวโยโยใจลาลีลาเลจิวเนเจ้าเย็นเย็นอย่างเรา
1: จุนเตเถ

นางสะทาโอเสียแม่ชิวเล็บยอดจริงอ่ะยังที่เอ็บยันอ้อ

Yellow.

ยามหิวเรจิมทารทาทาเนต่อยมาหุงโอตาพระโคมโนจิมตาเรเตยมนาต่อดาเนลุนโอ Yeah, no.

0: อมจ้าเย็ดแล้วโอ้ยจิ้มเท้าใจมาเจ็บเลยจ้า
1: เปลี่ยนปวนโนตาโน

เอาเพื่อแต่เดียวมาเวียดินแล้วเอ็มโนเอ็มโนมาสีมานาเวียด

นั่นแหละยะไปนะอย่ามิวเนี่ยเลยเอ้ยเดี๋ยวชาเลยนะ

انتين لا يام تو لو فان بوان كونتالو

0: ちおちゃんかわおすたらとめえ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

酒店瀬戸にの三類で酒店在生あこう

chân trái ô tuôn ô dùn phúc quần ô.

I am King Fiano. I am Hosenakin. I am.

天路在风扬悠在淘汰的富有金属板岸人将向我天路在风

mexicana, siente muy chao chao halo tío ya cuau siamo.

nhiều phun gian ô tha nô chàng cháu về ô a phun gian của

เสียนนะโอปิโนนะโอวาสเกนานินโกเนลิวโลเนียนเสยามโอแกงอาข้าวสังโอกิงโอเฮียเสียแปลงจางอา

so tu liang o ni no na tai win trang trang tai phi o

0: เมืองสินเสแห่งยาเปียวเซโอลวนโอเซกีนายาจอยาตุจวงเยสุนโลนามเยียวยามาเลียงหินโอเซโอเยียดนามาเยียดเยียวเบียนเซียนจางโอ
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวพร้อมเฝ้าระวังราคาพลังงานและเงินเฟ้อซ้ำเติมค่าครองชีพ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้ GDP โลกและไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับตัวลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อยพร้อมเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอเนื่องจากสถานการณ์โลกยังมีความผันผวนสูงและสามารถกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อสำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินยืนยันว่ายังมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: บริษัทไทยสมายบัสจำกัดประกาศเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมทั้งหมด124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว
8: นางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือ TSB ขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพหลังจากจบเฟสแรกทีมงานของ TSB ได้เร่งดำเนินการติดตั้งทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายผลได้ครบ124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ก่อนกำหนดที่เคยให้ไว้ในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้รถทั้ง 2,350 คันพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้งานได้ 100% นอกจากนี้ TSB ยังมอบสิทธิลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร2ต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยลดหย่อนราคาเหลือเพียง11บาท14บาทและ18บาทตามระยะทางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางจริงที่15บาท20บาทและ25บาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟให้มีระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคสื่ออินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,524 กิโลเมตรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคโดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีโครงข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานเป็นระยะทาง 6,927 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกาะชวาสุมาตราสุราเวสีและปาปัวทั้งนี้ประชาชนในอินโดนีเซียหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจาก500ล้านครั้งในปี2567เป็นเกือบ550ล้านครั้งในปี2568ขณะที่นายดูดีปูวากันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดช

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
4: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้บูดาจ้า
8: โอ้มิชเปอร์
7: มาซุงค่ะ
8: ก็ว่า
7: เนาะจง
8: โอดูธรรมา
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
10: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

雪花不了花啊，阿姆萨，你莫花你，你莫花你萨姆啊，阿佛，李苏姆都知的话，做不了我啊，阿佛李苏姆把家公没他进买个，手托钱买，白和倒啊。ที่นี่มันก็คือสถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้างาอาวว่าวิทยุว่าโดยจะมาโง่บัญญายี่ระบบยาเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่งบัญญาคือที่ตัวลีญาชีสโชว่าจงยันตุละยี่เวลายี่จึงบัญญาคือที่นี่มาคือหนีความด่วนแน่แน่บัญญาคือจิตจุ้งงานชมมั่วความหนีจิ้มมั่วถือความดูติมุลอบญะเอญีมุควานีสามุนาจีญะควานีงานาญะสติญีนิดิโดจาชอกงานิเมนิเมติญีงอบญะงาฮาวลิซูอาบาวบญะเอวาฮาทีญีชอกงานิเมติญีบะเออาบายิชิดรองงาฮาดรองงามาฮาวลิซูอาบายิญีบะวะคะพารากัยิโคบะเฮญีโตวายะอานีโตญีซุกงาอาทิตย์ปัญญาโอ้ภาษาไทยอับบางปัญญาเฮโชห้าสงวนนี่นี่มีถึงยี่บ้านนะที่ยังวันจันทร์ที่15ไงเดือนมิถุนายนไงพอสอบเฮ2569ที่กรมบางโง่ไงเฉพาะงานเฉพาะวันนี้ไม่เฮไงเอาวันเฉพาะเราถึงมาปีมากเลยอาทิตย์ที่ลีจามากเลยนี่เช่นไงที่ก็ถือว่าปัญญาเฮอัลลามาเซโซเฮจวงอามาเซงาอัลลามาโตโซจวงเซงาได้บางว่าเฮอัตติลีปีมาเงาที่ยียีเชงาที่ก็ละโชฮัตสติเนงาโชฮัตสติเนี่ยที่ยังมองปัญญาเดียวว่าวัดซ์อาวัดซ์ตัวชิคอลเลชงาอัติปัญญาวัดซ์ตัวมองปัญญาเดียวว่ามาซาเดียววัดซ์สวัสดีว่ามายามีวัดว่าวัดว่ามาบ้านวันไหนช่วงไงแต่เนี่ยวัดกูวัดว่ามายี่ยี่หลังอ๋อยี่ลิมาเบี้ยวันไงแต่มาสาวว่ากูวัดว่ามาตัวจุ้งไงวัดสวัสดีว่ามายามีคู่ว่ามาแต่กูลาชงฮะสติเนี่ยวันที่ชิคลิชไงก็เราก็ไม่เคยกูเดือดเคยงานที่เรียนหนาพูดดูเคยงอชินเนี่ยมาครับพูดดูเคยที่เรียนคุยกับเคยที่เรียนที่เรียนก็เราก็ที่เรียนก็ยังที่เรียนใช้ยาชินไงเพราะก็การยาแบบที่โชห้าสุดที่เนี่ยเพราะที่เรียนชิคาโลปรุงาที่เพราะมาสาธิวหน่วยงานราชการงอไม่ยังไงที่เราสภาสมามีใช่เพราะว่าทุนช่างไงทุนช่างไม่เคยที่เบิร์ตส์จุกเชิงไงที่เบิร์ตส์จุกตาชิงไงว่าทุนช่างไงที่นี่คืออาวุธสถานที่ราชการมาคือบัญชีในกว่ามาที่นี่คืออาวุธที่ไว้อะไรมาคือที่ยาชิงไงมาคือสงวนยี่แบบของงานสงวนยังงานที่ก็เราไม่เอาวัดเสาะชิคอลบ์อะไรทำไปคืออะไรมาเสสุดมาสังเกตมาสาที่อาวุธวัดมังงะชิคอลบ์มาคืออาวุธยาอามีวารมังงะที่สวารมังงะวัดมังงะที่มาที่ปีมาชิงไงที่แบบไม่เอาวัดเสาะที่วัดมาอีประวัติไงยี่เหยี่ยงบัญญัติสิ่งฮะสิ่งไงยี่ขบงไม่คือยี่ตรงวะเหยี่ยี่จะจีกวะเฮียดมังอ่ะยี่ขงอ่ะสิ่งฮะสิ่งสิ่งฮะสิ่งยี่ว่าเฮียดังอ่ะยี่ขบคือยี่ตัวยี่ตรงวะเหยี่ยี่จะจีกวะที่เฮียดังรู้งานไม่คืออามีวัวโรมาวัวจื้อวัวโรมายามีงาอธิบายยี่การศึกษางูไม่ยังไงระดับอนุบาลไม่คืออนุบาลจริงอ่ะอันนี้คือปฐมอ่ะอันนี้

มัธยมต้นแม่เหอคือโรงเรียนราชินีบังอ่ะที่ถือมาของแม่เธอว่าระดับมอปลายไงมอปลายของแม่เหอว่าโรงเรียนฮิตฟิตบังอ่ะว่าคือประเทศอังกฤษว่าที่จะเหอโรงเรียนจีระดับบังอ่ะที่ถือมาของแม่เธอระดับปริญญาตรีไงยิ่งของแม่เธอก็ละนี่ตัวอย่างลิสลิโคมาเหอว่าจัดคณะงอนิติศาสตร์ที่กรมหมายรัฐประวัติเลยสุรุ่นและเฉียงแงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางอ่ะที่จะคือว่าวัวได้เกียรตินิยมอ่ะทำมาคืออันดับสองที่เรียกว่าดวงงานที่ถั่วคือสุขก็เป็นอีกคะแนนคือว่าเฉียงไปเหอนับปัญญาที่เรียกว่าเฉียงแงมาคือเกียรตินิยมอันดับสองบางอ่ะที่เราตรวจเจอมาสักทีย่ามีวัวดวงบางอ่ะที่ถึงบางโง่เป็นยังไงว่าปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ไงมาเคยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชเป็นไงที่จะเคยได้เกียรติเกียรตินิยมไงมาเคยอันดับหนึ่งที่เรียกว่าโดยชกงานที่จะกู้หลักคือกว่าฝรั่งที่ประเทศมหาวิทยาลัยไงข้อนี้เป็นไงมาเคยสาธารณคือตัวที่สุรุ่นได้ชิงไงที่จะเคยมหาวิทยาลัยข้อนี้มาเคยกว่าด็อกเตอร์ได้ชิงไงสุรุ่นมาเคยสาขาแล้วสุรุ่นได้ชกงานเอ็มไอยี่ประวัติการศึกษาชั่วไงเบอร์จะกระโดดเบอร์จะมาตัวสุดเบอร์สวัสดิ์อาริทัวมาให้เบอร์อาราธีเบจัสสุดดวงมาซึ่งไงเบอร์อามาซาเซอร์วัตส์วัวชิคุระมันยังเรียยามีวัวถมาแปลว่านังอ่ะเดี๋ยววัตส์เนี่ยก็ลากัวถมายี่ลิมาไงจะมาปีนป้าทีลีสุจิชังไงเบอร์ที่กระเบื้องจะมองบ้างไงว่าเที่ยววัตส์ยี่ประวัติเงาะยี่ก็ลายี่โถสุดเหลือกันเนี่ยอาริลีแยมบ้างไงยี่ประวัติก็ทีลีถิ่นนั่นแหละไงทีลีปีมาไงที่สมัยเนี่ยคนยากไงชั่วงานอธิบายกันไงว่าเคยที่มาอีกการศึกษาเคยที่ประวัติเคยทีลีจะปีมาชั่วงานแต่มาถึงช่วงบัญญัติไงที่ว่าชั่วงานถึงมาปีมาสุจิชังไงมาสาธิตบอกว่าโครงการเงาะไทยช่วยไทยไงรัฐบาลสดซื้อเอาลิซื้อเบอร์มางานนี่มีกระเป๋าเงาะไม่ใช่ชั่วโมงงานนี่มีกระเป๋าก็ยังดีกูหาสัตว์เนี่ยไปเดาบอกว่าใช้สิทธิ์เดลิเวอรี่ทีเดียวยีน่าบุญมาสั่งไงยามาสักทีเปิดอยู่ง่ะอันที่ไม่ยังกว่าระบบออนไลน์ค่อยยิงว่าว่าไทยช่วยไทยค่อยยิงว่าสั่งเดลิเวอรี่ไงถือระบบออนไลน์ค่อยยิงเผื่อมีสายมางานเมื่อสั่งของพญาเคยไงสุติเลเปิดอยู่ไงทีนี้โชว์ฮาสงวนนี้กับพวกคนนี้กู้ฮาสาสเนี่ยสิเลอยู่นั่งอ่ะยี่เวลางงพญาเคยเนี่ยแน่โชว์มุขคนนี้คือเมื่อคือสติมุสติเลเป็นไงแต่ก็เดี๋ยวไปเอามาตรวจสอบที่เอามาสาแกรฟฟูดงอนี่คือแรมแม่ดงอเอามาสับก็คือมีอะไรจะชงไงก็คือเอามาสับว่าเอาไปเอวดูยังไงเอามาจนสมาธิตัวนั่งไงอะไรแบบเอามาสับคือยาทำมาเปิดใช้งานบ้างไงเปรียบว่าว่าเกิดด้วยมือชีบ้างไงเอาไปคว้าใจทีเลยสายนั่งไงทำมาคือยาทีเลยเปิดบ้างไงทำมาปีมากสุดจริงไงที่ยังไงที่มาเทชงก็คือที่มาปีมากสุดจริงชาวชาวนั่งไงอามาสัตยาสนงานตำรวจคือมาแจ้งเตือนพลังงานอามาสัตย์ยูบีที่ยูบีเอาวัดซ์ผ่าวัดซ์มังอ่ะแต่ว่ายากว่าเอไอคนนี้ฉาญยังไงยุบปองฉาญยังที่เรียกก็ที่เรียกแชร์อย่าบุรุษงานอาทิตย์แรกไม่ยังเชื่อคนงานอามาก็ยังเคยถ่ายแชร์เย่บุรุษงานมาคืออาบ่หอยูบีรูปผ้ายุบปองอ่ะเอาวัดเสียงที่เรียกมันนั่งว่าที่เรียกมาเพื่อไปเออช่วยชงไงอันที่ไปเอออามาก็ถ่ายเชฟไปชงไงมาอย่าหลับชัวว่าเอาวัดเอาไปหายุบปอชาสุไงยุบปอชาเนี่ยวัดสมัยเบื่ออันที่เนี่ยวัดชาเนี่ยที่เรียกก็ที่เรียกแชร์อย่างง่ายอันที่ไปเอออยากจะเจอแต่ว่ามาเคยรูปภาพยุบปอไปอย่างเงี้ยอามาก็ถ่ายเชฟไปชงไงมาก็ถึงมาปีมาเออสุจินชาชงงานที่ถึงมางงไม่ยังงานอามาเสียสนงานตำรวจถึงมาแจ้งเตือนว่าหลังอ่ะอาวอามาสังก็บ้างคืองาอาวฮิโคฮิเมียอาวยี่หอพัดจัสโซงาเดี๋ยวผมพัดใส่จัสโซบ้างคืออามาคืองาแต่เนี่ยละมาละวันเนี่ยจำว่าไม่ใช่งาพิฆาวฮักเกอร์ด้วยงูไม่ยังงาวทุสุยาอาวมีเยอะบ้างคืองามาจิกก็แต่คือหน้าต่างอ่ะอาวหน้าต่างแบบฮักเขิมแบบจุดที่เรียกชัดจุดที่เรียกงอที่เรียกสุดที่ไม่ใช่งาที่เนี่ยอาวจัสจะไม่ผิดพลาดงูไม่ยังคืออาวฮิฆาแต่ก็มาฟ้าชีบะเหอถักกติงาผู้สาวชื่อสาวงูไม่ยังว่าโอ้ธนาคารเหอฝ่ายมาเหอข้าวงาปีขวานุ่งหิควาอายุหอที่ใช้ทำอะไรพระเจ้าบ้าแบบนางา
เธอที่หมดแล้วก็เฮียสุขโขทิลิเดียวหรืองานเอาที่ปัจจัยบางงานที่จิ้มบางงานไม่เฮียสนักงานตำรวจเคยแจ้งถึงฝรั่งอ่ะอันนี้แปลว่าเธอจิ้มไหมยี่ห้อชาจะซูมมีจะซูมแบบถูกซูมบางงานมาเฮียอาทิตย์นี้เฮียจะโม่บางงานบอกว่าจะซูจะไหมผิดเฟ้ามาเฮียวันนี้ความโม่จะมาเฮียท่าสติงอมาเฮียอันตรายงานมาสักเบอร์เฮียละที่หมดแล้วเราช่วยมาเฮียว่ายี่ห้อที่ชื่อยี่ห้อยี่ที่เรื่องการเด้งการเมียงกับความที่ได้จูงอ่ะอาเบอร์เฮออามาเฮอจำหมดชั่วงานทั้งหมดที่มาปีมาที่ได้เจนตัวเองอ่ะที่มาแต่ช่างโอ้ไม่ยังไงชั่วงานอามาสาริยาตันโอท่องเที่ยวที่มาเจนตัวพลังงานที่มาเนี่ยก็หลังมาเฮอที่เล็กขึ้นเนี่ยปีมาเออง้อประกาศยังอ่ะเอาความพิว่ามาอะไรตัวกับเบียง้อเอาว่าที่พัดที่รีสอร์ทง้อที่เนี่ยคือวันรีสอร์ทที่ชื่อห้องพักที่ยังไงพักกับเบียเป็นไงโอ้ยห้องที่ชื่อพักจ้างไปเฮอไงมาจ้องก็เถอะอาฟูบามาเบิกก็เถอะไงเอาว่าอาโจ้เรียกกูยิงกับเชื่อมดงะเอามาสบายดูกลุ่มมิชาจิบว่าเฮยี่เฟสยี่เพนแบงออฟเฟบุยปอฉันยี่มังก์ใช้ติดต่อดิเชมังก์ใช้ว่าเว็บไซต์ปอฉันยี่เฮยี่ตากูที่พักไงเธอโฮเทลง้อรีสอร์ทง้อเกสต์เฮาส์ง้อโฮมสเตย์ดิเชเปิดยี่เฮที่เรียกปล่อยชาจะมาคือจวงไงอันนี้ไปคือชาวงามาวงกับเบียก็สบายงานโนไอตาโกที่พัฒนาพอใจยังโง่เป็นยังไงผู้บ่าวมาบอกก็แต่เหตุสุขกุญญ์กับเชิงกับทุนนี้งานอะไรก็ได้อะไรเชิงกับยังไงมาสบายหลักสูตรว่าคืออะไรเชื่อฉันยังคือเราที่เรียกเกื้อมาคือมียังอ่ะนี่พวกพระโอ้งโง่เป็นยังสุดท้ายยึดเสื้อไปเลยอะไรก็ได้ของเส้นยายากว่ายี่ยี่หมดอะไรแบบก็สูยี่พิกัสสุขละมาคือเนี่ยติกัดดังมาได้เชิงไงอาทิตย์พักยังงามาเฮออาทิตย์ยังจำมึงอ่ะเอาไปอยู่ข้อที่ระบบออนไลน์ข้อนี้อิตาโกที่พัฒนาชีพใจมาเฮออาทิตย์ยังจำมึงอ่ะมาสบายเฮอยิบปอกขึ้นยังไงกลุ่มมิชาชีพมาเฮอสุขวัลุพายุบิดเลยเฮียอาทิตย์เดียวใช้เงินโฆษณาเงี้ยมาเฮองอติดดวงอ่ะเอาไปเฮอมาเฮอจำมึงอ่ะโว้ยที่กับเบียก็ส่วนงานมาเดินมาที่เจนตัวเชงงานที่มาแต่เชียงโง่ไม่ยังย่าสาธารณสุขมาเจนตัวพลังอ่ะเอามาสบายเฮอเที่ยวมหาลิตสบายเฮอมาเฮอเที่ยงจำงะนาไปเขื่อนเครื่องยางอ่ะไข้หวัดใหญ่ดวงอ่ะอาทิตย์นี้คือเอาไข้มาลาเรียงอ่ะไข้เลือดตัวงะอาทิตย์ไปยังชกงะมากดีมาจานี้งะเอาผมพิจารณากดีก็มีใจเฮียงอ่ะเอากดีมีใจเฮียผมพิจารณาจะมีจำเชื่อจำเชื่องอ่ะที่นี้คือยึดมีคนน่ะสุดเดียงอ่ะที่นี้ครับผมอุดินนะคือจะคือมันไม่เป็นยังคือทำไมคือเนี่ยไข้มาลาเรียกินได้เป็นยังไงมาแยกการติดเชื้อจมยังไงในสุดจำมาเขาเรียกคืออามิตาจูฟรังอ่ะอามีกว่าคุยยามก็ใช่คลินิกนี้คือดีกับกูยิ่งกับตัวเองอ่ะอามาสมหาลิศบะเหตุมันนะเฮ้ยขึ้นยังไงข้ามาเรียดงอแค่เรื่องอ่ะอันนี้ป้าวหิงกันเลยกันเจอไงอามาเฮ้ยกว่าชีอีตาโง่ไม่ยังเฮ้ยไงกูเล่าให้นายแบบช่วยเงาอีตาบะเฮ้ยบุจิมจือชิชิฮกวางอ่ะอาทิตย์เจ้าผัวแต่ขอจ้างอ่ะที่ว่าว่าอยู่บ้านจะสบายอ่ะจะเป็นยังเหตุมันยังอ่ะทราบว่าคุบะเฮ้ยข้ามาเรียบักเรียบะเฮ้ยอันตรายยังอ่ะทำไมถึงมาปีมาแจ้งเตือนช่างงานที่ว่าเหมือนฮันลีก็ยังงงไม่หงาวหิงกันเลยกันจะว่าอาจจะเฮงอสุดผึกควาแก้ความบาดับเฮงอ่ะมีคู่หูงอ่ะภาพบางก็ว่าที่ฉีนี้ฉีนี้พักกุ้ยเพื่อเหตุมาเฮร้านี้ฟูฟูก็มาหงอยเพื่อหิงกันเลยจะเฮจุดเปื่อยงอเหตุมาเมียเพื่อจ้าบลากับกบเพื่ออาจารย์นาเขินกลินางาทำไมญาติเจนตุฟลาอาเบคือชาวงามฮาริจะเบคือนาเบคืออาลีคือเพื่อนนางาเบคือมาคนเดียวมาปอชิตุแลสกับไพ่ชาวงามอาทิตย์เป็นยังไงเมื่อสาวชาวนาคือมากกว่าที่คว้าเงินนาชาวงามอาวชาวกทาวิธียุคให้นานาจ้าสู้เงินที่ทลายสวดีสุดละคืออาคือบุโมงาอาทิตย์ยังเขาวชาวระยะมากกว่าเจอสุภลังอาวลิสุสลิสวัติลิสุมากกว่าเตะชิฟุเบคือเดี๋ยวพลังงานนั่นนายชาวงาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายพร้อมยืนยันรัฐบาลวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยมองว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจรับภายเชนได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกผดิษฐ์นาฏขวัญแสงตุกรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภากรณีเจ้าหน้าที่ตชด.ใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงยืนยันเร่งเยียวยาผู้เสียหายพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: นายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างลาพักราชการอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธส่วนตัวและไม่มีใบอนุญาตพกพาซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนทั้งนี้ต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเตรียมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะที่คดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการส่วนประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายประกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดในการควบคุมอาวุธปืนส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ภายนอกหน่วยงานชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ป้องกันการละเมิดการถ่ายทอดสดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน
7: างอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประกอบกับแนวโน้มการรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมทั้งควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้าชื่อสัญลักษณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ประกอบการร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเชิงพาณิชย์ควรขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและร่วมสร้างบรรยากาศการรับชมกีฬาระดับโลกที่เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
4: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค 1 โทร 053-112-7302

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้บูดาจ้า
8: โอ้ไม่ชอเปอร์
7: เบิร์ซุงค่ะ
8: พบว่า
7: ย้อจง
9: โอ้ดูทามา
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
9: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
10: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276068และ092 246 8579

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา15 นาฬิกากว่าถึง16 นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอริสาปิงตั้งนะคะในช่วงเวลาที่หลายๆท่านก็น่าจะเริ่มเคลียร์งานเตรียมตัวกลับบ้านเตรียมไปรับลูกแล้วหรือกำลังออกเดินทางไปรอรับลูกๆนะคะในช่วงเลิกงานค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็มาเน้นย้ำถึง10ต่างๆของนโยบายภาครัฐวันนี้ใครได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วบ้างได้ใช้หรือยังคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็คลิกออฟเริ่มต้นค่ะการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60/40นะคะซื้อสินค้าผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ก็มีหลายช่องทางเลยให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ์กันค่ะทั้งนี้แล้วนะคะอย่าลืมท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการก็เข้าไปยืนยันกันได้นะคะ1แอปพลิเคชันที่สำคัญที่ตอนนี้ต้องพูดถึงเลยก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐคุณผู้ฟังคะซึ่งเป็นอีก1ช่องทางนะที่เราสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งจะมีการประกาศผลวันที่17 กรกฎาคม 2569นี้นะคะท่านใดยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทุกคนต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพราะว่ามันสะดวกมากๆสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะนะคะสะดวกสุดๆไม่ว่าคุณจะไปลงทะเบียนที่ธนาคาร ATM หรือว่าช่องทางไหนก็ตามแต่ว่าการเช็คผลว่าเราลงทะเบียยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราจะมีรายชื่อที่เขาประกาศไหมแบบนี้นะคะก็แค่โหลดแอปพลิเคชันมาก็เท่านั้นเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีแอปทางรัฐมาก่อนก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่แล้วก็ไม่ต้องสมัครใหม่ค่ะเข้าสู่ระบบได้เลยเช็คสิทธิ์ได้เลยนะคะทั้งนี้ต้องรีบไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21 มิถุนายน 2569นะคะจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนเนาะวันที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายช่วงนี้ก็เปิดเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสขอกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้0532767093ค่ะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ก็จะมาเน้นย้ำถึงแอปพลิเคชันทางรัฐว่านอกเหนือจากที่เราจะเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วเรายังสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีกจากแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะที่แน่ๆเลยก็คือเราสามารถไปเช็คสถานะยอดเงินได้ทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการหรือว่าเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนี่ไปเช็คได้เลยเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนเงินเข้าไปแล้ววันที่10 มิถุนายนเดือนหน้ากรกฎาคมเงินจะเข้าวันที่10 กรกฎาคมสิงหากันยาก็เข้าวันที่10เหมือนกันนะคะข้อมูลตรงนี้เราก็เข้าไปเช็คกันได้ด้วยคือไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊เราจะพลาดเราจะลืมเราจะหลงหรือว่าเทศบาลประกาศไปแล้วว่าเมื่อไหร่เงินเข้าแต่เราไม่ได้อยู่บ้านเราไม่ได้ฟังเลยไม่เป็นไรเลยค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เขาอัปเกรดจริงๆนะเขาอัพเวอร์ชันอัพบริการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเข้าไปเพิ่มหน่วยงานเข้าไปแล้วก็เพิ่มการให้บริการของภาครัฐเข้าไปเยอะมากๆสะดวกง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ค่ะก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้จะต้องกลายเป็นแอปพลิเคชันหลักแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นแอปพลิเคชันหลักของบริการภาครัฐทั้งพม.มหาดไทยปกครองนะคะกระทรวงการคลังมีหลายกระทรวงมากๆนะคะเรื่องราวของที่ดินอะไรก็อยู่ในนั้นหมดเลยเรียกว่าอยู่ครบจบที่ทางรัฐค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบเข้าถึงบริการภาครัฐตรงนี้ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไปยื่นแล้วก็ดำเนินธุรกรรมอะไรทั้งนั้นนะคะเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะรวมไปถึงใบสั่งปีที่แล้วคือใช้ช่ำเลยคุณผู้ฟังใบสั่งนะคะใบสั่งออนไลน์นี่ก็ไปตรวจกันได้สำหรับคนที่เดินทางสัญจรไปมาบ่อยๆบางทีเราจะเผลอหลุดไปสักแยกนึงนะคะก็สามารถไปตรวจสอบกันได้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆที่อยากจะเชิญชวนทุกคน
ช้แอปพลิเคชันทางรัฐให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะสิทธิเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐค่ะให้คุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะไปโหลดกันไว้นะคะเป็นช่องทางดีๆที่ทางรัฐบาลเองก็มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพิ่มการแจ้งเตือนสิทธิ์ค่ะมีเตือนฝนฟ้าอากาศไปเช็คเรื่องประกันสังคมก็ได้นะคะข่าวสารต่างๆก็กดเข้าไปดูได้เลยมีทั้งบริการข่าวสารการเช็คสิทธิ์ค่ะได้ทั้ง Android นะคะแล้วก็ของiOS ด้วยนะคะว่าแล้วก็เปิดเข้าไปเช็คกันหน่อยคุณผู้ฟังลองหยิบมือถือขึ้นมามีแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วหรือยังเข้าไปใช้บ่อยๆกันนะคะสำหรับบริการต่างๆเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารก็ได้ด้วยค่ะซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐจะเป็นแอปพลิเคชันหลักนะคะที่จะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นนะคะกับไทยดีอีกอันหนึ่งไทยดีอันหนึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นข้อมูลของเราโดยเฉพาะข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านนะคะ

ไปขอโทรไปถามเจ้าหน้าที่หรอกเราเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เปิดแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะบริการต่างๆที่เราต้องการจะทำเราเข้าไปดูรายละเอียดว่า1ต้องเตรียมเอกสารอะไรต้องไปติดต่อที่ไหนดำเนินการยังไงอย่างสมมติบริการที่ดินต้องไปรอคิวนานเรามีแบบบริการจองคิวออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังบริการเขาเยอะมากๆนะคะนอกเหนือจากการตรวจสอบเบี้ยของคนพิการตรวจสอบใครที่กู้เงินกองทุนคนพิการเข้าไปตรวจสอบยอดหนี้ได้ตรวจสอบการจ้างงานสำหรับคนพิการสำหรับคนที่เขาหางานทำเช่นทำงานบริษัททำงานหน่วยงานภาครัฐที่เขาจ้างงานคนพิการเนี่ยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้หรือใครที่เพิ่งมีความพิการหมอเพิ่งลงความเห็นแล้วก็เพิ่งยื่นทำบัตรคนพิการก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์คนพิการได้นะคะว่าสามารถเข้าไปใช้บริการอะไรได้บ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าเข้าไปในโหมดของยานพาหนะมีข้อมูลการต่อใบอนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงตัวสภาพรถคือมีหมดเลยโดยเฉพาะใบสั่งว่าแล้วก็เช็คหน่อยเลยดีกว่าคุณผู้ฟังว่างๆลองเปิดเข้าไปดูนะคะล่าสุดคือไม่มีใบสั่งค่ะค่อยโล่งหน่อย ต่อมาดูข้อมูลด้านไหนอีกเนี่ยชอบเรื่องรู้เรื่องรัฐบริการรู้เรื่องรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลของ GD Catalog นะก็คือการสืบค้นเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐต่างๆนะคะหรือว่าการค้นหาข้อมูลด้านคุณธรรมการค้นหาสิทธิประโยชน์ FTA การดูข้อมูลสมาชิกอปพ.ร.อะไรต่างๆคือมันเกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นเลยภาษีเราไปไหนจ่ายภาษีแล้วไปไหนอะไรแบบนี้นะคะโอ้ข้อมูลเยอะมากเลยคุณผู้ฟังเวอร์ชั่นใหม่นี้สุดยอดมากๆจริงถ้าใครที่สนใจเรื่องของการงานอาชีพค้นหางานทำนี่เขาก็จะมีลิงก์เข้าไปนะคะค้นหางานทำก็จะกดเข้าบริการที่เราสนใจหรือค้นหาหลักสูตรเรียนรู้นี่ก็จะมี e-workforce ต่างๆนะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับหนังสือรับรองเรื่องการออกหนังสือออกสิทธิ์กำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามโอ้เยอะเลยคุณผู้ฟังเรื่องการจดทะเบียนเรื่องสิทธิบัตรการประดิษฐ์อะไรแบบนี้เรื่องสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าไปดูข้อมูลกันได้ในนี้มีบริการเยอะมากนะคะมีบริการเยอะมากการติดตามข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐค่ะเราก็เลือกหมดนะคะและในนี้ยังรวบรวมไว้อีกหนึ่งบริการที่ช่วงนี้เราทุกคนอาจจะต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินแล้วไม่รู้ว่าจะโทรไปหาเบอร์ไหนดีเข้าไปที่แอปทางรัฐเขาจะมีบริการสายด่วนฉุกเฉินเข้าไปดูเลยค่ะว่าต้องการจะติดต่อกับใครแล้วก็พิมพ์ข้อมูลลงไปนะคะก็จะมีเบอร์ค้นหาขึ้นมาเราอยากจะติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราอยากติดต่อสถานีตำรวจภูธรที่ใกล้ที่สุดอะไรแบบนี้นะคะหรือเบอร์ติดต่อด่วนที่สุด1669191199บางทีเราจำไม่ได้คุณผู้ฟังกำเมืองเพิ่นว่าพอหน้าการหน้างานแล้วมันตกสะเกิดมันลืมหมดเลยอ่ะนึกอะไรไม่ออกกดทางรัฐใช้คำนี้นะคะนึกอะไรไม่ออกกดทางรัฐเพราะรวมบริการไว้หมดแล้วใครที่ยังไม่มีไปโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐกันไว้ค่ะมีข้อมูลของสายด่วนฉุกเฉินมีข้อมูลของสวัสดิการมีแม้กระทั่งเรื่องราวที่อยากจะถามแต่ไม่รู้จะถามใครดีเขามีให้ถาม AIสุดยอดไปเลยคุณผู้ฟังมีบริการให้เราถาม AI และ AI จะช่วยเราตอบเพราะ AI ก็จะประมวลผลจากข้อมูลในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมาตอบให้เราคุณผู้ฟังไปลองคุยกับน้อง AI ในแอปพลิเคชันทางรัฐดูนะจริงๆคุณผู้ฟังลองไปดูนะคะลองไปเล่นดูไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐเอ่ยตอนนี้มีอะไรบ้างกดเข้าไปแค่นโยบายภาครัฐใช่ไหมราชการทันใจปรับกระบวนการทำงานของรัฐให้ตอบโจทย์สนองต่อความต้องการของประชาชนคือจะมาข้อมูลเยอะมากด้านการค้าการลงทุนมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องการค้าเสรีการขยายการตลาดใหม่การท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เยอะเลยคุณผู้ฟังลองไปเล่นดูใช้คำว่าลองไปกดเล่นๆกดเรียนรู้นะคะเพราะว่าบริการต่างๆทั้งภาคธุรกิจด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐเท่านั้นแต่ว่ายังคงครอบคลุมไปถึงภาคธุรกิจเช่นco-working space SME e-commerce ต่างๆนะคะ e-commerce ด้านต่างๆการก่อสร้างการรับเหมาใครจะขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพต้องยื่นใบประกอบกิจการที่ไหนการขอก่อสร้างปรับปรุงรื้อถอนต้องยื่นเอกสารยังไงขั้นตอนมีแบบไหนมีหมดเลยแม้กระทั่งภาคการเกษตรคุณผู้ฟัง

ขอรับรอง GAP พืชนี่มีข้อมูลให้หมดขอรับรอง GAP สัตว์มีหมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพก็มีข้อมูลให้หมดเลยโอ้โหขอใบแปรใบอนุญาตผู้ประกอบการโลกศิลปะได้ด้วยนะมีเยอะมากนะคะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐอ่ะถ้าใช้แค่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในแอปพลิเคชันนี้นะคะส่งตรงข้อมูลจากภาครัฐซึ่งเป็นการกลั่นกรองเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนั้นๆโดยตรงกรมที่ดินกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นนะคะกระทรวงพาณิชย์ต่างๆรวมอยู่ในนี้หมดแล้วขอรับรองหมอพื้นบ้านยังมีเลยขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก็ยังมีขออนุญาตทำไม้อะไรแบบนี้คุณผู้ฟังหูเยอะมากใบขออนุญาตเปิดร้านวิดีทัศน์ขออนุญาตเปิดโรงภาพยนตร์มีหมดค่ะมีหมดเลยนะคะลองไปเลื่อนๆดูลองไปเลื่อนๆดูว่ามีบริการไหนบ้างที่เหมาะกับเรามีทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชีในกลุ่มของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันทางรัฐโหลดไว้กับบริการภาครัฐที่ครบวงจรอย่างน้อยๆเรารู้ข้อมูลพื้นฐานเนาะคุณผู้ฟังเนาะพอเรารู้ข้อมูลพื้นฐานเราก็จะได้เตรียมตัวในการไปดำเนินธุรกรรมต่างๆกับทางหน่วยงานนั้นๆได้ก็คือจะได้ไม่ต้องไปผิดหน่วยจริงๆบางทีแบบเราคิดว่าอ้าวอันนี้เป็นกรมที่ดินหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของอีกหน่วยงานหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของพัฒนาชุมชนไหมหรือเป็นของวัฒนธรรมเอ๊หรือเป็นของพม.คือบางทีเราสับสนด้วยภารกิจมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันในหลายๆประเด็นนะคะดังนั้นเราก็อาจจะสับสนชื่อหน่วยงานภารกิจหน่วยงานแต่พอเราเข้าไปในทางแอปพลิเคชันทางรัฐไม่รู้อะไรถาม AI ได้เลยกดคุยกับ AI ได้เลยนะคะสะดวกมากค่ะก็นำมาแนะนำกันในช่วงแรกของรายการช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะก็เป็นเพลงช้าๆนะคะที่นำมามอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายค่ะ

ขอบคุณเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวสุดซาบซึ้งที่เปิดเผยโดยดร.ปนัดดาหรือแม่บุ๋มคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะโดยได้เล่าย้อนถึงในช่วงหนึ่งที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมเกิดมีกรณีสะเทือนใจของหญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่ถูกคนในเครื่องแบบกระทำอย่างรุนแรงจนต้องเข้า ICU โชคร้ายที่เธอต้องสูญเสียทั้งสามีและลูกน้อยในครรภ์ไปในคราเดียวกันแม้ว่าคุณบุ๋มปนัดดาจะพยายามทุ่มเทช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายคดีกลับถูกสั่งปิดลงอย่างไม่เป็นธรรมด้วยคำว่าเหตุทะเลาะวิวาทในยามที่มืด8ด้านค่ะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีจึงได้ตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดกราบทูลต่อพระองค์พาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา ณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งแม้จะทรงดำรงพระอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้าแต่พระองค์ไม่เคยละทิ้งความทุกข์ของประชาชนทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามาช่วยเหลือในทันทีโดยมีรับสั่งให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่และสืบหาหลักฐานอย่างละเอียดจนในที่สุดความจริงก็ปรากฏและทวงคืนความยุติธรรมให้แก่เหยื่อได้สำเร็จคดีนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลักพันเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันใหญ่ยิ่งสมกับการเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายและเพื่อนพึ่งพายามยากที่เป็นที่พึ่งพิงของประสบกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะได้เปิดเผยเรื่องราวผ่านทั้งการให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ช่องทางโซเชียลส่วนตัวถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันลืมเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้พลิกคดีคืนความยุติธรรมให้หญิงสามัญชนค่ะหนึ่งในเรื่องราวสุดซาบซึ้งนะคะซึ่งเชื่อว่าพระองค์ท่านอยู่ในใจประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนิรันดร์ค่ะทั้งนี้นะคะข้อมูลจากเพจพระลานได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้ค่ะเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรับชมถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะในช่วงเวลา 18:50 เป็นต้นไปคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจพระลานกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และ NBT World นะคะสามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางค่ะสำหรับพิธีสำคัญครั้งนี้นะคะพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาบอกกล่าวถึงคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะสำหรับเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายรายการค่ะยังพอมีเวลาได้สักเพลง2เพลงนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังสวทเชียงใหม่ทุกๆรายการค่ะคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้ในทุกๆชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้รายการคุยสบายยามบ่ายแจงอริสาเปียงตั้งดำเนินรายการต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงขอเป็นคนหนึ่งเวอร์ชันของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายขอกันมาจากทางหลังใหม่นะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงชั่วฟ้าดินสลายส่งท้ายกันกับรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมียสุธิรักของฉันหลานชายสุธิรักของฉัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียโดยเน้นย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียคือมิตรที่ดีและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปี2568ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ 1,900,000 คนและในช่วง5เดือนครึ่งแรกของปี2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและภาคเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยปลอดภัยระดับสากลปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตร
4: นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมมอบพันธุ์ปลาและน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลเวียงเหนือได้เสนอ2โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญวงเงินรวมกว่า36ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตบ้านท่าบันไดวงเงิน 27.76 ล้านบาทและโครงการปรับปรุงฝ่ายเดวิดพร้อมก่อสร้างรางส่งน้ำเพิ่มเติมวงเงิน 8.54 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรรวมกว่า 21,800 ไร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานชนประธานเร่งศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันโครงการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าตรวจสอบคุณภาพดินในพื้นที่ริมแม่น้ำกกและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและช่วยฟื้นฟูรายได้ของเกษตรกรพรเพรินคุณมากสวทชเชียงรายรายงานค่ะ
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
5: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เราถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
4: ฮะโอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

จวังสัพพะวะโอนามปาทิเวเสยังเสียงปิ้นเนเสนาดาดีลาปาจวังยามิวะเปีย

thân lỡ bê giang vì tin đô sẽ ơi bê ra dìa vợ tía đời.

yam mae pa ke yam pe ve na ti ve lao tien tie lao

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกอรมน.ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI พร้อมเตือนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
6: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะเสนอการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระการประชุมปลายเดือนมิถุนายนมั่นใจเสร็จทันวันที่1ตุลาคมนี
7: ้นายพรดาปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ส่วนวาระที่2และ3จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569 โดยมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและประกาศใช้ทันวันที่1ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570รวมถึงพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐและเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบจอกกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณผลิตหน้าก่อนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์มุ่งลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้วยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
8: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้คัดสรรสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ทำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมดเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สูต้องสูนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: สุดงจัวสังชัวหูได้เฉิดไทยเดือดรู้เสียงจังใหม่รู้เชื่อเหอะฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสิร์นจูไปหาเถ่าเชื่อเหอะจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าเชื่อเหอะเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดือดช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดือดนัวมงยอเป้ลุมงสวดเล่าชอกอันนงเต่า
1: เอ้ยันดูยอดเน่งยอดเต้เอ้ดูยอดล้อเต้จังกอนจ้าเต้จ้าเน่งน่าเน่งซื้อหัว

种一种呢，这个丁丁长，说老朱啊，努完站努地搞住，努找林都上二层直播，找找住啊，努努啊，样住啊，努一里沙一都扎个干努努有啦，毕竟样住啊，努一里沙二都扎个干，毕竟有啊，上努啊有年上的努啊。กูอยากจัวเสงว่างรงชาจากอันจอนตูสุต้องจัวฮาลูมงดาลูเสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงหนักจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนเต้หนัวหนูเจกูเต้าจออีร่างลูจ้ากูยอเจ้งจออีร่างลูจ้ามั่วลุ่มเบหะต่างก้าวจัวตุนจัวมากูมั่วจะลูจอจะเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลโลเจอวเกตังเล่ามาอ้วนเต้หนัวหนูเจกูทอเป้จ้อน่ะจุกตีนิ่งจางพงยืดสวดเล่ากือเมิงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องเต่าจวนเมสวดว่าเล่งสวดถูกือลุนจูกูย้ออวพงยืดอวเกลูปังจัวเชิงกังดูสุดต้องจัวฮาลูมงดักลูเสงเชียงใหม่มากูว่าให้จะชาหตามอนัวเมสดเลยย้อนรูกุญย้ออวพงยูอวเกเถ่าปีมึงจูจัวเถ่าเศร้ามาจวนซื้อนัวหนูเจกุยมัวจ้อสู้สื่อจ้ารูทางจัวเปสดเลยเตาเป้าจ้างสู้สื่อเท่าเด็กกุยัวจ้ารูทางจัวเปสดเลยเตาเป้าหนูเจยอมอีจ้างสู้สื่อกุญย้อจวนเลยจ้อหนูจื้อกุใช้ชัวเกจวนแรงกุญย้อจัวเตะเฉือไทยกุยอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกูเต่าเต่าตัวทอเก๋กงเตนเต่าเป้จ๋อน่ะจุกตินิ่งจังสดเลยฮ่าฮาตาเต่ากือเป้ปู่จอดรั่วเราสืบจอข้อมูลคือจะหาหมดรั่วโลข้อมูลโลคือหาจูนเต่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะหาจื้อวันจื้อไทยนาวันจื้อไทยจื้อวันจื้อไทยจอมีตู้มีโยโลสถาบันพระมหากษัตริย์หนอสถาบันหลักชาติหมายโยฮาตาเปปูเตอย่างคือชงอย่างเลโปซื้อ AI มั่วอัวหนอออวนเต้าเต้าอวนเต้าเต้าเหล่าซื้อ AI อวนเต้าเต้าเหล่าเจอวดจัวจอข้อมูลนูเจเลยัวเกเต้ามาจอหนูจื้อปวดชาลีฮาตาทอเกกงเตนเต้าสวดเล่าชอบแชร์จอข้อมูลคือย่อ AI ฮะจื้อชอบมั่วสร้างมึงจัวรัวหรือตูโลชื่อชอบมัวอวดเต่าหนอวิโยหตานิโยจะข้อมูลคือจึงมัวเจ้งตาเตเถ่าเจปวดซื้อระบบ AI อัวฮะเตเถ่าเจจะข้อมูลนิจจังเลยเตจะจะข้อมูลตื้นเต้นเด้รู้เหล่าซอปมมัวเล่นเต่าแล้วกูมัวจะรู้อัวมากูอัวจัวหนูมัวเตอย่างคือหยวกเก๋เต่ามาวิเล่นเต่าหนูเจจ้อหนูจื้อปวดทะเลเต่าเต่าตัวเถ่าเก๋กงเต้นเต่าเป๊ะจ้อน่ะจึงก็ที่นิ่งจังสุดเลยค่ะตายอไปปู่มัวเต้กลัวกุยอสถาบันพระมหากษัตริย์เราชื่อสถาบันชาติหนูเจเป้ชอยอเอไออัวหนูเจเป้จือชอมัวแชร์จือชอมัวสร้างมงจวนหลัวหรือตู่จังเต่าใจเจาข้อมูลคือหยวกเก๋อมากูกูหอมมัวเจ้ารู้ทางเล่นัวจวนเป๊ะจ้อน่ะจือกุตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยัวลุงมัวอีคอลูเป้าหาจูนเต่าคือเป้จื้อวันจื้อไทยนูตุนไชลูอ๋อนูตุนไชลูคือเป้สดเลยแย่งเป้าชงฮาตาต่างชื่อนัวนูเตาจอเป้สดเลยเจเลยอ๋อมาดูนัวนูเจนะรวมเป้าเนี่ยเอ๊ตีเถากูยอมว่าจ๋อข้อมูลคือหาจูเดอจื้อวันจื้อไทยนูตุนไชลูอ๋อจะหลุดทางอ้วนดูจูจอเป้สดเลยเตาเป้าหาจูนูเล่ประวัติโลเราชื่อนูเต้รู้เข้าหรือคือนูรู้ชัวจูเป้จอเป้เสงสวดเลยคือเป้เตาใจเก๋ลูลูฮะเป้เตาใจเก๋ปังจั่วมาซื้อนัวหนูเจกูยมว่าอีขอคือหาจูนเต่า
่าเปตูจื้อวันจื้อท้ายตูนใช้ลูกคือเนยอตูคือเตาจอเปเจคือมอลุ่มเปหาตายยอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาเนยเตายออีถูกเขาคือช่องแห่งเลหาจูนดอกด้านอัยการหนออวยตูตู้จ๋าจื้อคือหาตายังเจงแห่งฮะช่องเกิงเกาอวตูเขาจัวชัวชัวเล่งชัวตูตูจออัยการคือยอจวนดอกเตเชอไทยหนอมากูเตามั่วตูอธิบดีอัยการหรือเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮอหาตาเจ้าเลยคือเตาอัวลุลัวเฮาหลือนรูเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพามาหรือยออีตูคือจังเจงแห่งเลนหัวฮอหรือยออีตูคือหาตาหาจูนเดอเต้จู้ใจคือยอดจวนเดอเต้เชื่อไทยเหล่าโนมาหนูยอจูอัวกวนจังจังซื้อขอถือคือหาตาชื่อเตาใจเก่งจังเจงโนมาหนูอยู่จุ่มอ้วกว่ายอเต่าใจเก่งยังเย่งฮะชื่อตั้งเล่นเต่าหนูกู้เจ๋งฮาเลนวอฮาตามฮาจูนเต่าจู้ใจกุญย่อจวนเต่าเตะเชือกไทยมาเป้เสียงไทยสวดเหล่าเป้อยู่จุ่มเต่าเป้าจู่จ่อจู้ใจอ๋อกฎหมายกุญย่อจวนเตะเชือกไทยวีเลยจังวียอฮาตามยอเป้เป้าเตะจู้ใจกุญย่อจวนเตะเชือกไทยเราซื้อขอตือกู้ซื้อคือเป้ย่อเป้เป้าเตะกฎหมายเล่นเต่าหนูเจหนูจงอย่างเล็กคือฮาตาก็เป้ากฎกติกาคือย่อตัวลูกเต้เชิญเด้อเราซื้อทางเชิญเด้อก็เป้ากฎกติกาเล่นเด้อนุ่ยเจก็ชาเลยอยู่ย่อเตาอย่างฮัตตาชื่อมั่วเต้งเหม่งกลางชื่อชาเลย่อเตาอย่างฮัตตามั่วเก๋ไทยเย้งหนอสุดเลยชาเลชื่อมั่วเต้งเหม่งกลางก็ชื่อมาเก๋กังคือเป้าจู้ใจย่อเอี้ยขอคือทรงแห่งเลมาวิเล่นเด้อตูคือย่อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนัวนุ่ยมั่วลู่ช้าคือนุ่ยลู่ชวนนุ่ยจ่อเป้เสงว่าเราหนอหนูอวลุลุเขาหรือมาเนือเสียสละฮะมัวเก๋อูเก๋เทเกิงเกาเนกจู้เก๋เก่าคือเก่าลู่เอเถาเป้าเหล่านุเจยุจะลูกปังหนูจ่อไปเสงเลยจังหนอมาเตาตูอธิบดีอัยการหนอหนือหาตาหนือเตาดูเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอวเขาหรือโอเคเหล่ามาปู่เตาหาตาโอ้ยอีถูกเขาคือจงเกิงเกาเลยหนอมาชะเลอวถูกเขาคือจงเห็นจัวจ่ออัยการคือย่อจัวหูเตะเฉิดท้ายหรอมาหนูมัวลุชาคือหาตาอวเขาหรือเลยเจอวกว่าตังอยู่ลุกลังลุซืออยู่ลุเป็งสื่อชอบปังจวนหนูจอมีตู้มีนัวจอเปเสียงคือยอดจอหูเตะเฉิดไทยมาวิเลนเต้าชะเลเต้าย่ออีถูกเขาคือช่องแห่งเหลอหาจุนเดอเก๋กังคืออวยอีถูกตู้จ้าจื่อคืออัยการคือยอดจวนเดอเตะเฉิดไทยจื่อยอดเตะเฉิดไทยขวซื้อเตอร์ชิมายอดจวนหรือเตะเฉิดหลอปัวกูปัวเล่งขวหาตาหนูย่ออีถูกคือช่องแห่งเลนัวมาย่ออีถูกเก่งเกินเกาเลยฮะมากูอวดจวนจอหนูจื่อนำเต้าหน่วยงานฮะกุญเชงเต้าหาตาโชเล่งโชตูยิ่งเขาสื่อเขาสื่อเนื้อเขาสื่อยออีตูคือหาตามัวเป็นสื่อเก่งแหงมัวลูชาจองลูชัวเตเปเสียงสัวกลับเตอร์ชูมาหนูกูเตาจอเป้สวดเล่าเจลอยเจกูว่าจัวมัวเก๋ตูซาห้ามัวเก๋เขาสื่อห้ามากูชะเลมัวจะรูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหาจูเตาเป้ตูจื้อวันจื้อไทยตูนใส่รู้อ๋อจะรูถังอวนดูจูจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าอ๋อเจกูหอมัวหาจูเดอร์ร่างเกินนี่ย่ออีถูกเขาทรงแหงว่าต้นแบบทรงแหงจัวจอหนูจื้อตู้จ้าจื้ออัยการมาจะรูถังเลนัวอ๋อเออีปลางจื้อมองนี่เจมังเล่ดรอกังลูมัวหรืออย่างจะหลูทางจัวเปสดเล่าเตาเป้าอ๋อเอกูจออีช่างชัวปัง

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูหออยู่อ่ะจอกังลุงมัวอีจ้างสู้ซื้อจอลูถังจัวเป้สดเลือดเต้าเป้ามันเต่าจ้างสู้ซื้อนัวหนูเจย้อจวนเต่าจอหนูซื้อองค์การขนส่งมวลชนคือย้อจัวตัวเจ้งกรุงเทพหมอเราซื้อขอสอมอกกูเต่าเต่าตัวเจ้งต่องจวนจอเป้เสียงสัวเกลือฮาตาย้อจวนเต่าจอเช่รถโดยสารสาธารณะกูยอมย่อจวนเดือเส้นคือยัวเมืองจวนเดือสวนสนามหลวงทอดซื้อห้าอ๋อย่อจวนเดือจู่เก๋คือยัวเมืองจวนสนามหลวงเลยเจ๊จะหนูจู่ปัวยัวเก่าชั่วคราวหนัวหยอดจื้อนู้ตีเก่าช้างเมืองจู่นู้ตีเก่าจั่วลู่เจ้าหลินดูตลอดรออีนู้หนัววิโยฮาตาย่อจวนเดือสำนักพระราชวังมาปัวปัวแจ้งกว่างดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเดือเป้นะวันสุดท้ายตูที่จัวมาวิเลนเต๋าหนูเจนตูนเต๋านุติเก่าช่างจูนุติเก่าจัวลู่เจ้าลินดูหนูหนูเจจอเช่กุยอจอเช่ขอสอมอกปุ้ยอยู่ชุดลาจวนดูเกณฑ์เต๋อหนอปุ้ยอยู่งดจวนดูเต๋อมาทอจืดเต๋อเก๋คือฮาตาจืดสะดวกจัวจ่อไปเสียงสวดเลยฮะหนอไอ้เจ้งตรงได้หนัวจัวเมย์สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวจ่อคือฮาตามีเนาะจัวตัวเจ้งกรุงเทพเมย์สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวฮะจื้อมังหนัวหนูเจ๋กูหอยู่มัวอีช่างลูกเป้าคือฮาจูนเต๋อเป้จื้อวันจื้อไทยตูมีตุนชัยลู่จอลูถังมีจื้อจอกังจัวเป้สดเลือดเต่าเป้าอ๋อมันเต่านัวหนูเจ๋กูยอเก๋กูลูถังหาจูนเด๋อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือย่อจวนเด๋อลูกงเห่ามูรณิธิสากลเพื่อคนพิการเต่าต้วนถั่วเต่าหาจูหาตามจื้อวันจื้อท้ายนือตูนใช้ลู่หนัวนือลู่ชัวจ้อเป้เสงสวดเล่าเลยจ้างซื้อเส้นหยอดจ้อต้นเองกือยอผู้พิการหนัวจอตัวนึงคือยอผู้พิการมาตูคือหนือเตาถังหนัวหนือมวลุ่มเบฮูฮาตาอาจารย์วิริยะมาหนือยอจนถัดลุ่มมูรณิธิสากลเพื่อคนพิการหนัวมาหนือกุนถั่วเต่าฮาเลหนัวฮาตาชัวชัวจากเกือมวลุ่มเราเข้าหรือคือตัวจัวเดาลู่เสียงเชียงใหม่หนูเจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาลอสุองค์พาหนูกูยอีทุกือยอตัวใช้ลู่ลู่เฮาหรือฮาตัวชัวจ้อไปเสียงสวดเล่าชัวชัวขอเชิญกว่าอีขอคืนหนึ่งอยู่ยู่กันจงฮาตานิยตจุมึงโนเจยอมึงจวนเดาลู่มูรณิธิสากลเพื่อคนพิการหนอมาลู่ปั้งจั่วจัวจ้อตัวนึงคือยอผู้พิการคือย่อจวนเดาลู่มูรณิธิหนัวมาย่อจวนดูคือฮาตาหมวดถูกกังมอเข้าถั่วโควิดเก่าจั่วเจกัวจั่วสัวเหลือปงเขาเหลือปงเขาเหลือเจโอชื่อมวนยาโลชื่อมวนไรได้โลเจยอเอ็กขอคือจอนใหญ่ฮันยุโย่เกินเก่าเลยตาชื่อมาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนยอีตูคือฮาตาเนื้อรู้รู้เห็นเลยอ๋อรู้จอเป้เสียงเห็นเลยเนื้อคู่เล่งเนื้อรู้มาเนื้อทะเลมัวเนื้อเลี้ยงยาหนอเนื้อเต่าแก่เสือต้องย่างคางส่วนพระองค์ตัวอีเล่งจนเดาลูกกองเห่ามูลนิธิหนัวมาหนูชูหนูเล่นเนี่ยอีเล่งหนอนแต่หนูตุกแข่งอีเล่งอีหนูชูอย่าอีล้านบาทจะหลุดปังจั่วจั่วจอต้นหนึ่งคือหยอกผู้พิการหนัวหนอกว่าปุ้มมั่วรายได้จุกขอค่ะแต่ช่วงโควิดเจเนี่ยเต่าเงินซื้อเต้งเหม่งโลเจจุ้มมั่วรายได้คือยอลูปังจั่วจั่วจอต้นหนึ่งคือหยอกผู้พิการคือย่อจั่วหูลุ่มมูรานิที่หนัวมาหนูอย่าเอี้ยขอคือจ่อไปเสงคือซื้อเส้นอยู่จอคือย่อจอหูลูกของเห่าหนัวคือเต่าใจเก็บปั้งจั่วหนัวป้นยู่กันจงเต้จันจื่อหนัวป้นยู่กันจงมาเท่าคือหนูเต่าจอเป้สดเลอะเจลเนื้อเจกูเยอะเอ็กคอคือตูซักเกินเก่าฮะทองเล็กคือกูต่อหาสู้เทิงเต้เล่งตือเราปอเล่งเขาสื่อวิยอหาตาอีตูนึงคือจะช่องแข็งฮะลู่ๆเป้เสียงแข็งเดเต่าจอสดเหล่าเจเหล่าเจอวัวจัวเยอะเอ็กคอคือตูชักเกินเก่าเลยอ๋อมาย่อจนเด็กตูอาจารย์วิริยะหนัวหรือทะเลเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาหนุนยู่ก่อนจงหาตาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานุยอิทุกือ
มอลูชากือฮาตาลูเปเสียงแห้งเลยฮะนูชิยออีตูคือถือตัวคือฮาตาโอ้กูยอน้องวังเหล่าเจกูยอชาชาเหล่าเจนูใช้จอเปเสียงกะเกนูชิยอชงเลนเตอนูยออีตูคือฮาลูจอดลังโอซือเตายออีตูคือฮาตาลูโชเล็งโชตูมอลูชากือเจ้าขูเล็งลัวเต้หนอมาเล็งตือรออันจูฮะเล็งตือรอสังฮาตายออีขอคือตูชาเกินเก่าเขาสืบเกินเก่าเลยหนอมานือชาเลมัวหลุนถั่วเต่าจัวตัวหนึ่งสดเล่าเต่าเป้าหาจูช่างหนัวเจกูมัวจะหลุดถังจัวเป้สดเล่าเต่าเป้าอ๋อมาตาตาเจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหนืออีตูกือรู้รู้เป้เสงเนื้อว่าเขาหลุนเต่าจังเต่าอย่างเลยอ๋อตัวชื่อมาหม้อเนื้อในเจกูห้องมัวจะหลุดถังเบาเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเต่าเป้าเอพิกี้เซินจูเจกูมาตะกังเชิญชาหรือช่างหนือมัวรู้เขาหลุนเต่าเต่าจังอย่างคือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหนือเต่าอัวรู้รู้เขาหรือคือจอดใจเกียร์จวมเป็ดตัวหนึ่งไทยเต่าเก๋อฮะเต่าลูฉุนเต่าหนูตุกแข้งฮะหนูตอกคาเป้จวมจอเปเสกสวดเลยดอนดาวจังอย่างเอ็มมาหมักม้วนจะหลุดถังจัวเปสวดเลยเต่าเป้าอวนตูจูจัววัวรู้เฉหอคือฮาตาเนาะจัวช่วงคือไว้ทุกเลยหนัวหอมาอีกเขาคือสังทอเก๋กงเต้นเต่าเป้จ้อหนาจุกตินิ่งจังสวดเลยน้อยเจยอนตู้นัวเมตเต่าเก๋เมืองจัวเต้าขอเชิญคือหยอดสถานที่ราชการน้อยเจทอเมสวดเลยกูหนังจะเข้าครูคือฮาตาสีสุภาพโลแล้วชื่อหนังช็อตลู่โลแสดงความจงรักภักดีตาเป้เหยออีตูตัวหนึ่งเป้เสียงคือยอดตัวเต้เชียวไทยเป้หมวกเกตูชาเป้แสดงหาจูนเต่าเป้เป้หายหนึ่งมองคือตาเป้กูเป้าใจฮะเลนเต่าอ๋อเจกูหอมมวยจะรูถังเลนัวจัวเป้สดเลยเต่าเป้าเลนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอมมัวฟัวจวดเลนังคือยอดตัวพังเก่าเต้หูเต้เชียวไทยจะรูถังจวนซื้อจัวเป้สดเลยเต่าเป้าอ๋อมายอดจวนนู้นัวหนูเจจอดหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลนังกุนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาย้อจัวพังเก่าเต้มามวนนางดาวย้อจัวเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแหล่อ้างเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่อ๋อเฟ่งดาวมานั่งยัวลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไห่น่านฮาลู่เสงตากมาฟวยจัวจ้าย้อจัวเต่ากือยังเล่เนิ่งเก่าไปจูเนิ่งเก่าซื้อองศาจะฟวยจัวกู้ย้อจัวกือยังเล่ไปเจ้าไปจูไปเจ้าเจ้าองศาฮามัวจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลยหนัวฮะตาจื้อนู้หนัวรอนู้ตีเก่าจื้ออ๋อมึงจื้อนู้ตีเก่าจั่วลู่เจ้าหลินตู้หนัวหนูเจนั่งยวนเต้าเฮงนั่งยวนย้อจัวกือยังเลเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแหล่อ้างเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่อ๋อฮะย้อจัวนู้ติเน่งเก่าจูเน่งเก่าอี้ลู่เจ้าหลินตู้หนัวหนูเจกูเจ๋งลู่ลู่นั่งเลยฮะต่อชื่อมานั่งอยู่ว่าเจ้าชอมินซื้อย้อจวนเด็กเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแหล่อ้างอ๋อมากูหอมมัวเจ้าฟัวจัวเล่นนั่งจะหลุดทางเลยหนัวจัวเป้สดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอ็มย้อจัวขอเชิญตือฟัวจัวช่องเลยจังซื้อช่องต้องเต่าฮะเต่าสุดต้องตัวกงเกโลเจทางเป้เต่าจนเดินดูสุดต้องจัวฮาลูมองเต่าลู่เสียงเชิงใหม่อ๋อเอ็มกีปลาหนูเจ๊กูหมังลู่ใช้จนต้องเต่ากูเมียเช่าตัวกูหมังลู่เต้นต้องเต่าจัวเป้จ้อน่ะจึกตีนิ่งจังสดเลยเอ๋กูห้อยัวลู่จออีช่างเกลอเจจัวเป้สดเลยลูกงเกลอเจอ้วเกมากูยอลูจออีช่างชัวปังเสงจัวอีเลงพงยือกือชื่อลุ่มเปหาตายุทธนาจงอย่างเลกือก็ทอตัวยอดโจหูติ๊กตอกมาก็กูหาตาก็ยออีตุกือมงอัวเฮาหลือยอดจัวหลือเตเฉยยอยอดจัวเตเฉยอิสราเอลมันยุนยูว่างเจนยุนยูหนาจือเกิงเก่าเลยสังทออีช่างเกลอเจคือหาจูยูเจโนมากูบางอีช่างชัวปังเสียงฮะตาอยู่เจเอกูมัวช่างนัวมัวจะลูจออัวก็ตูฮะจออัวเกลอเจจวมเปสดเลยลูกงเกลอเจนงอัวเกฮะมัวฟีจัวจอคือฮะตาเมนใหญ่ว่างใหญ่เจมึงอัวเขาลือย้อนจัวลือเตะเฉยเต้เกินเก่าเลยเชิงเมสดเลยลูดลังลูจัวเจกูจออีช่างชัวปังเสียงกือนึ่งมัวลุ่มเปฮะตาอยู่มอลินจังมากูมัวช่างนัวจอจะไปตอนดูก็น้องอัวเก้

มาชวนซื้อนัวนูเจกุยมัวอีจังสูจะลูสังจัวเป้จอน่ะจึกตินิ่งจังสุดเราเต่าเป้าจังสูนัวนูเจยอสังช้าตุมินชัยอ๋อตุกือสังจังสูนัวยอเล่งหน่ะฮูฮตาหน่ะชีว่างเสียงท่อย่อจัวลู่จอช่างเคียนดอกลู่เสียงเจิ้งใหม่ทองมัวจังสูนัวสังจัวอีจงน่ะจึกตินิ่งจังสุดเราโยฮาตาเมลิงเธอคือปู่นูตูมินชัยเป้าจูนูตูมินชัยอ๋อคือมอลุ่มเบฮูฮาตาชงคือมึงยัวก็เยยย่อจัวลู่เสียงพยาวมัวน้องยังคือยังเล่นดอกไปเจออีชงเจนูจะเลยปลู่มึงเหล่าเจเล่นหนักเช่าๆแห่งเลยโยฮาตาตูมินชัยก็ต้องเนาะเราซื้อเต้พงยูคือเป้าจูจอกคือตีคือไม่เป้าจูตูมินชัยชงนูเจหาจนหนึ่งฮาตาหนึ่งหนักเช่าๆหนึ่งเลยอ๋อเอ๋ยนูเต้าเนาะเหล่านูเจกว่านูฮอสังสูสังมองลูจวนหนึ่งหนักติดต่อจากข้างลูจวนเล่งหนักเอเล่งหนักเช่าเช่าหนึ่งเลยมากูมัวจะลูสังเลยนัวจวนเป๊ะจ๋อหนักจึกตินิ่งจังสุดเลยเต้าเป้าเลยนัวเอยอมไม่เป้าจูนูเจปังจวนหาห่ออ๋อตูมินชัยชงกือมัวน้องยังกือยังเล็บเป๊ะจูอีชงเนาะจวนลูจวนช่างเคียนเล่งหนักฮูฮาตาชีว่างเสียงท่อย่อจัวลู่จอช่างเคียนเดอลู่เสียงจังใหม่มากูมัวจะลู่สั่งเลยหนัวจัวเป๊ยจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังสุดเลยเต่าเป้าเลยหนัวไอ้ยอเล่งถือเป้านอหลอกกูหอหาตัวเต่าอ๋อฮู้จักรังตัวเต่าจนเดอสู่ต้องจัวเต่าเอกหมักเลยติดต่อจักรังเราซื้อหมักเลยสั่งสู่จักรังจัวเล่งหนักเต่าเป้าอ๋อเอ๋มัวลู่อวดช่องเต่าจัวมีชัวชัวเล่งชัวตัวอย่าเล่งถือเป้าหนูเจ็บปังจัวหาฮ่าเอ๋จวนซื้อนัวหนูเจกูหออยู่ลูเต้นต้องเดินเดาเป๊ะจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืกูเมย์ชองต้องเดาตัวมาชงอยากได้กูกูนี่ก็ชี้ยังลูใช้จนต้องเดากูเมย์ชองตัวเอโยฮาตามก็ชี้ยังเต้เมย์นั่นหรอเมย์กูชอบตูชาอ๋อเมย์หัวชันเด่นเดปูจุกูฮะอ๋อวัดชองเดาจวนเมย์ชัวชัวเล่งชัวตูกูเมย์ลุนจุกูเนาะวัวพงยืวัวเกจนเดินดูสุดต้องจัวฮัลลูมองเดารู้เสียงจังใหม่จะหาจอกือพงยืกูเนาะจัวหูเฟซบุ๊กเราซื้อจอพงยืกูเมย์จุกูเนาะวัวพงยืวัวเกจัวหูติ๊กต็อกมาวัดชองเดาจวนเมย์ชัวชัวเล่งชัวตูกูลุนจุกูย่ออวพงอยู่โอเคลูปังจั่วจังกังดูสุต้องจั่วเอกูมาหมักลูใช้จนต้องตะกูเมเซาตัวปอแซมาก็กูฮาตาเนาะซองอจั่วถอยังจองดูก็เนาะจั่วลูเสียงตากหนอมาวชมดาวคือก็ฮอซองต้องตะปังจั่วจังกังดูสุต้องจั่วฮาเมจ๋อสติกเกอร์ดำดาวเห็นคือสังตัวปังจั่วนากดไลค์กดแชร์ฮาฮาเมออเปเลงหนักเจกูเมสังสติกเกอร์ตัวกูปุเมจ๋อสติก็หรอจุขอเมกูฮาตาจื้อเจ้าชาวต้องเดาเจจัวปังจัวช่างรังยอสั่งสติกเกอร์ตัวซื้อมารงชาเกินเก่าเลยอ๋อเอ็มวัดชมดาวจัวจอกือเม่ใช้กูย้อนจู่หูเพจเฟซบุ๊กฮะจอกือเม่นงดาววิทยุกือยอกเอเอ็มอีเช็งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจอพงยือกือนงกูย้อนจู่หูติ๊กต็อกฮะมากูวัดชมดาวอ๋อจอกือเม่นงย้อนจู่หูติ๊กต็อกล้อเมกูฮาตานงตู้สุดต้องจัวเลยวัดจัวยุ่นยุ่เล่งจื้อเกินเก่าเลยหนออีเล่งพงยือก็คู่หาตาก็กูหาตาสังกัวกูทางหาจูย่างขอสูสือคือย่อจวนดักรู้เสียงพยาวคือเดเต้าตูคือนิเต้าตัวอีตูปนเนี่ยย่อจวนดักรู้เสียงพยาวมากูพิกิซึ่งจู้เอโยหาตากูมัวเต้าจ๊อข้อมูลข่าวในเจกูมาเลยจะหลุดทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าอ๋อจะคือฮาตาเมสังเป้าในเจกูมาเลยมั่วจะหลุดทางจัวสดเล่าเตาเป้าฮะอวดชมเตาจัวเมเต้ของปรีคือฮาตาเมสังตัวปังจั่วเชิงกลางกูอ๋อมาลุชเฮากูฮาตาใช้ใช้กึ่งเก่าเลยตื้ออยู่ตังเลยฮะโชคือยังเล่นเตาคือยอซื้อนาทีเลยซื้อเจกูยัวหลุดจออีร่างชัวปังแสงจัวอีเลงพงยือ
啊，คือเต้าทอเกลอใช่ตัวอ๋อทอใช้มินซ์ได้ทอหอยัวหยุดเกจัวเมเต้าฮะอยู่ลูจอจัวอีตูอีตูหนาเจ๋อเสียงมงมัวย่อจัวลูจอหังกังชาคือก็ทอนเชี่ยเฮาร่างชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตายมมงเล่าด้านมากุมบังเต้าเล่าร่างชัวปังเสียงคือก็ทอตัวอ๋อเจ๋อคือมัวร่างมัวมัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเกลอเจอัวร่างต่อกันเกิดจัวเปสดเล่าลูกกบเกลอเจนุ่งอัวเกเอมอนัวนุเจกูจัวม่อนดูสูต้องจัวฮาลูมองดักลูเสียงจังใหม่ลูสาวเบาเลยนัวเล่าซื้ออ๋อเอพิกิเซิร์นจูลูชาวจื้อเต็งจูเจ้าเต็งไปหมักจากกันลูซึ้งจื้อหล่อม่อนัวเท่ากว่าเมฆชัวเล่งชัวตูจื้อเกนอกันยอชงเมื่อเกกังชาอ๋ออวดชงดาวเมฆสดเล่าสดเล่าย่อชง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอโบดาจ้า
6: โอมิโชเปอร์
5: เบอร์ซุงคา
6: พบว่า
5: เนาะจง
7: อุดูธรรมา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก็บโผและที่เลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

โอ้มือชอเปอร์ดอบแวมือกาพาตีพือพีก็กาเนาะบาตกอลอซาเดียพอมลาวารัญญาไฟแพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลอซาตาเชอเกตอเลฮาลคอปาคืนนารีและตุเลนุยนารีกึนนาดอบกากดอบกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลุยกะยานุยชคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476KZ โอเคสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวดดตัวจบกระเสปเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะโอมชอปเปอร์ดับเบิ้ลแวร์ก็ค่ะแต่เลอร์กันหนาเลอร์วิทยุกันหนาเลอร์ออนไลน์เนาะทีนี้ไงโอเดอร์ตากระเจาะตาบ่อบาเลอร์คือแฮแต่เงินหน้าเนาะเมื่อจะฮาแล้วก็ไปอีคือหนีตกกอลซาตาเชกตอนเลอร์คืนนาริและตือเลอร์คืนนาริอันนาทีลุยเชียบและแย่เชียบและแต่ผ่านนี้นอนที่ซ้อเริ่มปะเกิดปรับพลาลอลเลอร์อากวาดาตาพี่ตามมาเลอร์ถ่ายทอดเสียงพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพเนาะเลยจอปาอภิมือเวโกเนาะสัสมุลภิสิโจเนาะดิเนจ้านี่เกิดมีเลิศตัตนิญาอีดอลเลอร์ขอดัตนีเนาะอีคานีแห่ขอเดิมจึกเตตากระจอบลาพระลอตาซาวิมตานีแม่ตือตาจึกต่อเดือกบาทึนนี่ก็ลือกตาแพเลอร์วิทยุคือหล่อเลยก็จะแตะแพเลวิบก็เนาะดินิจานิแต่ว่าบาสิญญาคือดับแหวมือกับพาติพือพีโชเนาะเลยก็เลยแอดอกเกอร์เกโดเกินนาตาซาวีปอลเลปเลยหรือโพธาโพเนาะจะกว่าอาเมกเลตาเดจะคือออทอเฮนาดินิจานิอัตโตโคเตแค่ก็การลัสตับไงอีกเลยกันนาโชตาซาวีเติบเลยคลิปเลยเนาะ

เนาะตายื่อซาเลอนาแม่ลอยอัตสวีเนาะหายเกกนาดอตาเกิดสอตาบอบาเนาะดิซอเลอร์เปลเลอร์อาปุขีเนนีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอเลอร์กอบลอในแลเคียวตาเตอลาตลาตาบัตรเซอร์ปอร์เซอร์ปอร์เพลเลอร์ปาดูปะปะเฮลอนาเนาะอีกาเฮเตอร์ตบลอดอเลกาเลอร์กอบลอเนนีนี้ซาพี่หนอและชุลมีชุลซาลงทะเบียนยืนยันเดรีเนาะเดออาเกตาเชกตอเลอร์ว่าดูปะปะเฮลอนตักเชกต่อดีหนอดิซออัตเตอร์ดัลแลเออลอหนอยืนยันสิดิซอเลเนเกชุลมีชุลสาดีหนอตูเลมุนีมือซอคิชิเตอร์ลามิถุนายนเนาะตักเชกต่อนี้ติชิเตอร์นารีหนออากาตูพินีหนอเดอมาเซยอดิซอปะเตกนากอบลอนี้หนอแลเลอแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะทางรัฐหนอไม่ต้องมีเดอเลอเว็บไซต์เลออบาคาเดอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอไม่ต้องมีเดอแลตตอคอลเลอตู้ ATM เนาะเลออันยอดึกเดินนาดอลเลอร์และธนาคารเนาะเลออันนึงก็คือเดอตาพิตามาริคาอีดิเนจ้านี้เนาะเดอเนเมชุลมีชุลสามตาลีประเฮตาเชกต่อเมื่อเลอเนอเออรอประก็ดะยืนยันสิทธิ์เนาะเดอจะถอดเลือกใครอีและตือเริ่มมือนิมือซอคิชิเตอร์ลามิทนายโยนเนาะเดออาแม่ปูขีเนาะตือเริ่มมือนิมือซอติชินนุยลากรกฎาคมมีขี้กระโทยกระยักคือชิคุยเนะเพื่อเกิดปรับพลาลอดอที่ซอเลอเลกาเนดีเลกาตนิดเลอเนาะดิเนจานี่มือนิมือซอติชินนุยลากรกฎาคมนี่คือโทยากยาคือจิคุยและตุเลมือนี่มือซอติชิคีลามกรกฎาคมนี่คือโทยากยานุชินีก็แกเดอเลมเนอเออเราได้ที่ดอที่ซอนเนอแอดอลเกอฮิเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิเนจานี่กันนี่สัวหมอดอเติบลอดอเลมือนี่มือซอเตอลาสิงหาคมอ๋ออีคานี่อัตเตวดาเริ่มมีชุลมีชุลสารใครเนาะเดือนกันนี้ดิเนาะเริ่มลาอัตเตอร์ดาเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569เนาะคอมพิวเตอร์เริ่มเนาะชุลมีชุลสารเนาะเกมวีเนาะอีกาเดิมมือนี้มือซอตเตอร์ละสิงหาคมเดือนสัวหมอดิจะจัดล้อเนาะเมื่อจะดิซอเริ่มอะไรกันเลือดเต้นนี่ว่ะเนาะที่ซอบักกว่าที่ซอนึกตาบาดจะล้อเต้นนี่ว่ะบาลาอัตเตอร์นึกตาตลอดโอควานจะรอเดออาเมตมินนอกอเดอที่ซอเนื้อแลเคดอสิเนื้อแลเคดิซอนตาตะไคร้ตอุนอกอบาดแลแต้กือเลออำเภอและแต้กือเลออบตค่ะเมื่อจากตะไคร้นี่ก็กว่าจะใครอีเนี้ยหลุดโดเลอเลกาเลอเนื้อนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกอบลอนี้ซาพี่หนอแลบอกว่าได้ยืนยันสิทธิ์เนาะและเออรอเลอเนื้อเกินหนึ่งสกอตพี่ตามาร์คไคดีเนาะตือเลอมันนิมุซอคิชิเตอร์เนาะวีเลอร์มือนี้มือซอติชินุยลากรกฎาคมอากับพลับพลารอเวดาดอตทีและกันนี่และกันตนี่แม่นนี่ลีเดอร์กือบะและยืนยันตัวตนเนาะเออเราดอตทีดอตดิซอเลอร์เกินนี่เลิศหนอกกอดอลีเนาะอีกค่ะเมื่อจากใครเนี่ยสัวหมอเซติจันลอดีเนาะเลิศตลาคิลาอีเนาะดิเนจันนี่เลยก็ตื่นและกันเลิศเนี่ยนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลิศตนี่ยืนยันสิดีว่าและยืนยันเดียเคลเนาะตื่นเริ่มมือนี้มือซอคีชิเตอลามิถุนายนเนาะแต่เบาบาสิญญาขึ้นหน้าโอเวดาเบรย์อีกันนาดอกว่าตัสสวิดอเตอร์เพลดอเนาะ

เนาะตาเชิญก็ต่อคูไปคิดหรือดิซอจะแต่นี้ให้ขอนี้ตาเชิญก็ต่อคือนารีอานาทีลุยเชียบแหล่เยเชียบแหล่แต่พันนี้เนาะเดอร์ปะเกอร์ทื่นนี่ก็ลือทาแพเลอร์ฟีบอกก็เนาะดิซอเลอร์ปะเกอร์มาบุเนาะเลอร์จอปาอาโพมือเวโก้เนาะดิซอเลอร์ซาสมุลพีปะเกอร์มาบุตาทุพตามาตากิตากิดิซอเลอร์ปะเกอร์เริ่มมาจานี้เนาะดินี้จานี้เจอกับออทอเกหรือโพธาโพตัดตือตัดเชิกต่อเลอเลอก็แฮตโตกอลซาดอตัดเชิกต่อดีละล้อก็ขอควินารีและตือเลออานาริติชีเนาะเดอเลอก็นี่ตกอลซาเดอเจ้าสปีเนาะเดอตัวนายใหญ่อีมีหมอตามมือก็ละโอเดอกลูเดอเจ้เราพัลละซาเปรย์อีตาบลื้อเนาะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาบริเวณพระบรมมหาราชวังจะไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นเมื่อทรงคมเสร็จแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองด้านแล้วคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปก็จะขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรแล้วก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับประกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกซึ่งการทรงหลั่งทักษิโณทกก็คือการทรงกรวดน้ำนั่นเองครับซึ่งเมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับเพื่อที่จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับโดยณที่นั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาแล้ว ็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะธรรมเนียมการไว้ทุกข์พระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการเตรียมพิธีต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้วายชนคือการเตรียมตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงออกถึงการไว้อาลัยหรือที่เรียกว่าการไว้ทุกข์ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของงานพิธีด้วยวิธีต่างๆตามแต่สมัยนิยมในอดีตเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายจะมีการไว้ทุกข์โดยหลักอยู่2วิธีคือสีของเครื่องแต่งกายและการโกนผมเรื่องของการใช้สีมีธรรมเนียมระบุถึงสีที่แสดงสถานะระหว่างผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่คือสีดำสีขาวและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินแก่สีดำใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้เยาว์หรืออ่อนกว่าผู้ตายและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใดการใช้สีให้ถูกต้องกับสถานภาพระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ที่ยังอยู่มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะในบรรดาเจ้านายชั้นสูงที่มีเรื่องของฐานันดรศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมเนียมปฏิบัติยิ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเช่นการแต่งขาวก็ยังสามารถแบ่งประเภทจากสีของผ้านุ่งว่าเป็นผ้าขาวล้วนหรือผ้าลายพื้นขาวได้อีกและยังต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะด้วยการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกนผมเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมก็จะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วเมื่อมีพระบรมราชองค์การเป็นพิเศษจึงมีการโกนผมทั้งแผ่นดินเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชโองการให้ราษฎรทุกคนนั้นโกนผมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้ผมมวยผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศพระนภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอทูลละอองธุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศ2ฉบับให้ราษฎรทั่วไปไม่ต้องโกนผมในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกข์นั้นเป็นธรรมเนียมของราษฎรทั่วไปที่บิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งการโกนผมไว้ทุกข์ได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระศพเจ้านายทั้งสองสิ่งดังกล่าวนั้นล้วนปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอในอดีตเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้แต่ว่าธรรมเนียมบางอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมเหมือนสุทธนารีนาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติ พระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับในด้านกฎหมายและอัยการนั้นนะครับพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้เชื่อมโลกด้วยหัวใจและหลักนิติธรรมค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและผลประโยชน์ระหว่างประเทศการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจต้องอาศัยทั้งปัญญาและหัวใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นคือภาพสะท้อนของนักการทูตที่มิได้ใช้เพียงถ้อยคำเจรจาแต่ใช้ความมุ่งมั่นและความเอื้ออาทรเป็นเครื่องมือเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้นค่ะจากวันที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์มิได้หยุดเพียงเป็นนักกฎหมายแต่เลือกเส้นทางที่ท้าทายยิ่งกว่าซึ่งก็คือเส้นทางของการทูตเพื่อผลักดันประเด็นที่มีผลต่อทั้งโลกและประเทศชาติการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กระหว่างปี2548ถึง2549นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงใช้ความรู้ความสามารถความเฉียบคมและพระทัยที่เปิดกว้างร่วมขับเคลื่อนนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศและรวมไปถึงบทบาทสำคัญในคณะกรรมการสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60การผลักดันปฏิญญากรุงเทพให้ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี2548ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทูตการเจรจาการทูตพหุภาคีให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติค่ะสำหรับเรื่องราวของเจ้าหญิงนักการทูตนั้นนะคะไม่ใช่เพียงบันทึกหน้าหนึ่งของการทูตไทยแต่หากเป็นสิ่งที่ผู้คนน้อมรำลึกถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้กับผู้คนในสังคมโดยแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะแล้วก็ได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็จะมีทั้งสิ้น9วัดครับในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้มี10วัดด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมนั้นมี9วัดอันได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบุรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนี่คือ9วัดแต่เดิมที่มีพระพิธีธรรมนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นมาใหม่เป็น10วัดแล้วก็เลิกพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ10วัดด้วยกันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงคารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสครับส่วนกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนั้นก็แตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับด้วยกันสำรับละ4รูปนะครับถ้าเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับก็ผลัดเปลี่ยนกันไป4รูปนี้ผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันด้วยกันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับ แล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับทำนองอีกทำนองหนึ่งคือทำนองที่สองทำนองเลื่อนทำนองนี้สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนนะครับทำนองอีกทำนองที่สามคือทำนองลากสุงทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับและทำนองที่สี่คือทำนองสารพันยะอันนี้ทำนองนี้จะเป็นการเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำครับนี่คือทำนองการสวดทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศมีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกางกั้นพระโกศสำหรับพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่งชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสวตฉัตร ซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพระดลมเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจประดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพิธีพระศพสมเด็จ
1: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตร7ชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพและก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนเข้ามาบริเวณประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะส่งพระดำเนินขึ้นไปทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันออกตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปแล้วก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรุฒอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดประวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทำนองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่สองพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิธิโกซึ่งทำนองที่สวดนั้นเป็นทำนองเลื่อนกับทำนองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับประกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลังทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับประกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและทรงหลังทักษิณทกในลำดับต่อ

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เก็บพระภูษาโยงซึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจากพระโกศล
1: ยะวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนุโชโ

ติเรกวัตสสตังชีวตุติเรกวัตสสตังชีวตุติเรกวัตสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ ช้พระสางไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีครับ
1: ฟังคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเติ้ลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะ ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือAOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชนัยกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาดนางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
3: ไปมองรถต่างๆ

ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรูปเดินพระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับประจุพระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AIการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่15 มิถุนายน พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4 จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ1 รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา6:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันกำเนิดครบ9 ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย112 ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางนนพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติและการไว้ทุกข์สำหรับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้ลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกวะหรือการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทย
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยต่างตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายนครเรศนิลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า40คนมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยทรงเป็นต้นแบบของการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
3: พระองค์พาทรงเป็นแบบอย่างในส่วนที่เราจะน้อมนำไปสู่หลักชัยพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งบอกว่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองจะทำให้เราได้เป็นพลเมืองดีมีงานทำตามพระบรมราโชบาย
2: ขณะที่นางอารยาศรีเทพเดินทางมาจากย่านบางบัวทองกล่าวว่ายังคงจดจำภาพการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการกำลังใจในพระดำริที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้คุมประพฤติให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านการให้โอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4: ท่านมาทำโครงการต่างๆและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็เสียดายที่ท่านจากไปไวความจริงท่านควรจะได้อยู่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆได้อีกเยอะเสียดายมากค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกทั้งการแจกอาหารน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมถวายสักการะอีกทั้งยังมีจุดบริการบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานให้ยืมเครื่องแต่งกายจุดบริการทางการแพทย์การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้พิการการให้บริการรถชัตเทิลบัสรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงและรถจักรยานยนต์จิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกรับส่งไปยังรถไฟใต้ดินโดยสามารถเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. มาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา904มุ่งขยายงานบริการสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจิตอาสา904จังหวัดนราธิวาสมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนค่ายจุฬาภรณ์จิตอาสา904และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานตัวของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569จำนวน23คนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจิตอาสาของแต่ละอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงรวมถึงการกำหนดโครงสร้างและสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
6: ์พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านแพลตฟอร์ม Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ที่เปิดจำหน่ายจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งของกินของใช้คุณภาพของฝากและสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยทั้ง Next Gen Commerce และ Thailand Postmart โดยจะได้รับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปพร้อมทั้งคูปองค่าจัดส่งฟรีโดยโครงการดังกล่าวจะจัดจำหน่ายสินค้าไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนสนับสนุนการบริโภคสินค้าไทยและยังได้ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เดินหน้าต่อได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับพันธมิตร12หน่วยงานลงนามบันทึกความเข้าใจสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
7: นายนิพิธทองสะอาดรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กรการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการน้ำประปาระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวม12หน่วยงานว่าความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปิดกว้างในการรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมพัฒนาการดำเนินงานของกปภให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบบริหารจัดการน้ำประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำประปาไปจนถึงการส่งมอบบริการถึงผู้ใช้
8: จริงๆแล้วเนี่ยในความร่วมมือต่างๆเนี่ยเราทำเป็นระยะในแต่ละทำแตกย่อยจากแต่ละหน่วยงานแต่ในวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งใหญ่นะครับและเป็นภาพรวมในความร่วมมืออย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็จะเห็นการบูรณาการการต่อยอดในเชิงวิชาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
7: เราพูดว่าการกปภกล่าวเพิ่มเติมว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันกปภจำเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านระบบงานกระบวนการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกปภในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:27 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติสวีเดนแสดงคุณภาพเกมรุกที่ดุดันไล่ถล่มทีมชาติตูนิเซียขาดลอย5-1คว้า3แต้มทะยานขึ้นรั้งจากฝูงกลุ่ม F เหนือญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์โปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21 มิถุนายนเวลา0:00 นตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา11:00 นสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม H สเปนพบเคปเวิร์ดเวลา23:00 นและซาอุดีอาระเบียพบอุรุกวัยเวลา5:00 นด้านกลุ่ม G เบลเยียมพบอียิปต์เวลา2:00 นและอิหร่านพบนิวซีแลนด์เวลา7:00 นสำนักข่าว BBC รายงานว่าเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาร์คคูคูเรย่ากองหลังทีมชาติสเปนของเชลซีมาร่วมทีมแล้วในราคาค่าตัว 47.5 ล้านปอนด์บวกกับแอดออนตามผลงานที่อาจขึ้นไปสูงสุดที่ 4.3 ล้านปอนด์สำหรับคูคูเรย่าย้ายจากไบรตันไปร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2022ปัจจุบันยังเหลือสัญญาค้าแข้งในถิ่นแซมปอร์ตบิดอีก3ปีมีรายงานว่าเขาอยากกลับไปค้าแข้งในสเปนหลังจากเติบโตมจากอะคาเดมี่ของบาร์เซโลนาโดยนอกจากเรอัลมาดริดแล้วยังมีข่าวลือเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าและแอตเลติโกมาดริดอีกด้วยการแข่งขันรถสูตร1หรือ F1 รายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่มอนเตเมโลประเทศสเปนลูอิสแฮมิลตันนักขับชาวอังกฤษคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับเฟอร์รารี่ได้สำเร็จด้วยเวลา1 ชั่วโมง 32 นาที 28.105 วินาทีนับเป็นแชมป์ครั้งแรกของแฮมิลตันตั้งแต่รายการเบลเยียมกลางปีเมื่อปี2024ซึ่งตอนนั้นยังขับให้กับเมอร์เซเดสขณะที่คิมิอันโตเนลลี่ผู้นำคะแนนสะสมชาวอิตาเลียนของเมอร์เซเดส ถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่เหลืออีก4รอบเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องสรุปคะแนนสะสมอันโตเนลลี่ยังนำอยู่ที่156แต้มตามด้วยแฮมิลตัน115แต้มและลัสเซล106แต้มส่วนประเภททีมผู้สร้างเมอร์เซเดส2แต้มรองลงมาเฟอร์รารี่190แต้มการแข่งขัน UFC White House ที่ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในรุ่นไลท์เวท155ปอนด์ระหว่างอีเลียโทปูเรียแชมป์โลกคนปัจจุบันชาวจอร์เจียสเปนกับจัสตินเกจีแชมป์เฉพาะการชาวอเมริกันผลปรากฏว่ารูปเกมออกมาสูสีก่อนเกจีจะชกหน้าโทปูเรียจนเลือดออกตาปิดในยกที่3แม้โทปูเรียจะพยายามสู้ต่อฝืนคำแนะนำของแพทย์แต่พี่เลี้ยงตัดสินใจโยนผ้าขาวหลังจบยกที่4เพื่อเซฟตัวนักกีฬาทำให้อีเลียโทปูเรียเสียเข็มขัดแชมป์โลก UFC รุ่นไลท์เวทพร้อมกับแพ้ครั้งแรกในการต่อสู้ MMA อาชีพขณะที่จัสตินเกทีคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในที่สุดหลังก่อนหน้านี้เคยได้โอกาสชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งเมื่อปี2020และปี2022การแข่งขันว่ายน้ำ Open Water Asian Championship 2026ณเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายนในประเภท10กิโลเมตรหญิงเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองดีกรีเหรียญทอง Open Water กีฬา4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพทำเวลาไป2ชั่วโมง 7.53 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่6ส่วนเหรียญทองเป็นของวูชูตรงจากจีนด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.43 นาทีด้านประเภท10กิโลเมตรชายฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเจ้าของแชมป์ Open Water กีฬา4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประเภท10กิโลเมตรชายทำเวลาไป1ชั่วโมง 54.01 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่4ส่วนเหรียญทองเป็นของเหลียงเตียนโชจากจีนด้วยเวลา1ชั่วโมง 53.21 นาทีโปรเบนซ์นิรันต์แซ่อึ้งผงาดคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการสิงห์ SATBG Match Play Championship 2026ที่สนามวินมิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกหลังเอาชนะซิดนีย์ชุงจากสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศซึ่งแข่งขันในรูปแบบ Match Play 10

0: พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อพี่น้องชนเผ่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

Ashuya Oduta Shibuvi Kovile Nahu Odu Okolo Petevi Odu de Pata Shile Petavi Odu de Pata Nagale Hayugale Buvi Petvi Odu de Pa Ga Opo Yele Shu Opole Nahu Opo Obuma Tue Gakito Opo Nahu Putavi Shitavi Odu de Pa Yevi Okolo เตกะปุเตกะเตญะอะเกติญีกะติอุลามุลาเลอบุมาชเวกอกะเกตุอโปเตกะลิลิกะลิฮิเลจุยมาจิตาเวอคโลโอกาตานุปีไทจอมอกุฮอกะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชอุทาติชิหิญีสหปาจุไรหปานิหิงะหาออชเตขอลิฮิจอยะจุลาลงกรมหาวิทยาลัย Biya ha yuve chote pata, bita ve toko pe viyo.

ชนิดคือหนูคือยาแก้เทวีออกข้อเชลแล้วหูข้อต่อเกือออกปีจะวัดจริงไหมเอเอ็มนับบาตีที่โอหาสุชิคกิโลเฮลตีนี่เล้งหลอกก็พ่อออกยาที่ชุดได้นาฬิตีและตีชิ้นนาฬิเล้งถือวีออกยาที่นาฬิไฟตาและพ่อนาฬิชาคาไกตีนี่เล้งละหูข้อก็เทวีและงานละหูข้อก็เชฟเฟมานะคะโบเมดิโย

Hạ về ở vi ở nhà là hủy gia tịch phá ô. Chỉ bởi tí chơi về ở nhà lẹ. Bởi là vì ở nhà khá lì mà hị mẹ. À thù mà tí chơi tí thọ cả. Ngà hư nà lì ở nhà thả ra gư khẻ đạ vi dô. Nà lì ở nhà chờ ở phúc khát gia vi ở chơi dô. Phú sư xế dù lè vừa mà gà vi ở chơi. Phẹt về thả bà tò nà lì ở nhà lẹ. Ngà hư cho nhà ở bố ở phúc khát gia vi. Tí chơi phẹt vi dô. Lẽ ngà hư cho nhà lẹ nà lì ở nhà dê về mà sư đạ. Tí gà gà lọc ố. À, nà lì ở nhà. Chứ xế về ở khổ lô mà mô về ở khổ lô. Ye ka ta le o ye kho ka kho ga cha ga do tu ve lai chi le ya te ga vi yo ya kha te pha pha lo ko o te chin chi kho ma hai ka yo vi a sa le tha kha ga khe te te ka ye ka kho lo ga cha ga do tu ve u la mu la le o a shu lo va lo shu tu ve o te pha te ma ga vi ka jo me o che che te pha le a yi u ja vi le nga hu o lo pe na ba te ya le nga hu อายาคาโคโลคาเคติแลกาจากาดอเลองาฮือเยยากายาติผาชูโลวาโลชูกาตูวิเชติผาแลออคือเปิงาฮือออเปาอีแพวิชอติผาดอคาเยเลอวุสพอแพลาตูวิออเจติผาออคาถางาฮือกากูเตวิโยและงาฮือโชยาเวดอคาชออากูเตปือเลองาฮือละเซเลอมาเตวิโลโกแลดัววิโลโกดัววิเจติแพวิโยอยากให้งาคือดอตาวิออจะได้พาเพลาจะกาวิลอกุแลงาคือละแซงาคือออตูติปติดอาวิคลีกาติวิโยแม่และงาคือเยกาตาวิออคโลแลอายิอจาวิแลออคือเปออาเยกาตาวิติยาทาเลหะวิแลนาบะติโยอยากให้ทอชอยาวิออสอสาพอโลเยกาตาวิออคโลออคือเปออายิอวิแลพุชิติพาโยแม่อลอกุพุมาจอลอกุแลเยฮึกากะวือมากาชุเคเลมอทอกาจึกาทอกาวือมากากุวิลอกุแลพุทอกางาฮึชอยาเยกาตาวิออคโลอายิอึจาวิออจึกเพวิโยแมนเยกาไลเยกาพะดะเกวิเชแลเยกาคโลชุโลวาโลมาชูมากาจามากาดอวิทาปะตออาอพ่อมีมาบ้าเวอมีมาอพ่อบ้าแหละติกาเกโลก็ฮึกเกกจาเกเวจะได้ผาทอกะพุชิทะปะตอแพตอลาวิออจิโยจะดาปะตอเลงาฮึเยกาออคโลทอพุทธปะตองาฮึเยกามากะพะดะเกจูออโปนะออคือปือนะบะเตงาฮึเยกาตาวิติยะทาเยเสพะเยเสมานิกาติเกเมือแลคะเคติแลงาฮึเยกากาจากาดอกเกจูเวงาฮึพุคะเคมากะหะซากิตุเวออคากะกุวิโยเลอายิอึจาเมจะได้ยาทอกะออลอกวอพุติภาชอเลติปอติงาฮึชอยะแลมชอยะชอฮึกาวินมาจอวิโยจอวิกะเลติปอปิยะลากวอสึกอฮึกาวินมาจะได้ภาจอวิโยติปอติยะงาฮึยะมีมาติภาชอจะคอโลเลชุมาฮอตาเวอปุวะกะดะดะวิถาโมวิลอกวอออขอชิมามะจั่วแลติปอญิปอยติวือเสเวมาให้กะติผาผาลอกวอวือกะเวมากะวือเสเวกะจั่วเวกะติปอซอซอขอฮึกะวินมาชะได้ผาจอวิโยมอชะได้ผาแลลูจาวิออจือลากวกวอมาลูจาเสออลอกวือตูจั่วเวทะปะตอยักขะทอกะงะฮือชอยะวินมาแลออซอซอติฮึกะเวชะเคเวจอเวทะปะตอฮึกาเวกวิเลชอเลกุมาจอใช่ไหมชะถาปะตอเรียกอ่ะคือออเจชะได้ผาทะทอกะกาดนปื้อวิโยคาเวติยาลูเวคาเวติยาง่ะคือเยกาออคโลมาลูเวออเจได้ผาลอโกง่ะคืออยู่บาแลมาลูเวออเจถาพุเยบากือเวพุติผาก็แต่แลง่ะคือเยกาคโลวุสพอกาจากาดอตูออโปกูเวลอโกแลดะวิโยแมหาเวลาหุยาติพาวงาคือเยกาคโลผู้เยเวออกค่าคาเคติกูจอวิเลคาทะตากูจอวิเลคาคาทะเรียงาคือผู้ตาวะแต่จอวิเลโกโกงาคือยันเลยันโดกาเวติยาธายันหะติแม่ซอปอผานีกุแล้วตาลอแช่ชอยาไลกาเลซอเตียผานเตียซอเตหาไปเตียเนขอไปผู้ก็เตียจะขี้เจเตี้ยกูแล้วขี้เจเตี้ยกูเชวีอยู่เลยเตี้ยขอเตี้ยขอกะเอาเลยมือเราแกว่ติดใบกะว่าแต่มากาเลยโอเคกันวิโยชะดาปะตองาคือเตี้ยจูวิโอจืดเตี้ยพาเลเตี้ยยาลิเล่ทอกันงาคือขะเดกาโดชิกาชิเลอ
ดูจาเลกะติเกวิโยแมพูโกเวเลเลอาชูกะฮึกะจาวิออเจโยยะคะทอกะงะฮึเตปอติติดิปุลุติเลอโกเตมะกะวิทะปะตอเตปออะเจเจอะโกเตเลอโกเตเลมาลาวิติยะทาปอดะอะวิโลกัวติดิปุเอะงะฮึกะเกวิโยแมงะฮึคอมมูจาวุจัยเวเนออุทาโลกัวเตบะนิบะกะขะนุงติติกะจาวแม อยากให้เชื่อเบญญิฮะขะเคเกเลขนุงงาบะเอเวติเชบะเอเวกะจะจะมาโมเลจะจะหาจาอ๋อจะอยากปีปาวิคัสงาคือผู้เชื่อได้พายเยวิทกันเชื่อเบญญิฮะวิอ๋อยาเลสติมาติสอเยปุวิโลโกงาคือจะกาวิอาเกเยโตเอเวมาลาวิโลโกเลดีชาวะชาเกวิโยแมและงาคือผู้ก็เตวิทกัน ยันนี่เสลีงาคืออ่ายันนี่งาบะซอปองาบะกะติวะเตกาวิลอกวออ่าไลมีปอดาเลอเตฮาปาคิกาลาวิลอกุแลอ่าไลลอยบะงาคือกะเกวิโยแมออคือเปทาแลงาคืออีเวออเจทาตากิเลอเตปออะเกเตปออะเจอะเจอือแลเอือแลเตเลอเตนิลอกวออือเวออเจเตผาทางาคือเตกะเกวิโยแมแตกุแลอ่างาคือเยกะตาวิออคโล อสอสาพอโลสอวิโลกุแลชอยาติกาลิลิกะเยกาตาวิโอคโลอายิอุจาวิแลผู้ติพาอายิอุวิโยอโลโกงะฮือเยกาคโลกาจากาโดวิชอติพาและเยกาโลโกกาผู้โจมาวิทาปะตอฮอกขะปาลีเยเสพาติพาอมิมาอีเอโอฮึเกวิกาจอเลผู้จะทอกาปะฮะกะเพวิโย และติยกาคาโลกัวยกาคโลมากาจามากาโดวิทปะตอพอมีมาบาเลอติกาทาโกจากเอเวโกฮึเกเวเยกาพะไดวิชทกาพุทธปะตอเผตอลาวิโยเชลาปะตอลิงะฮือมาจอกามาเผริพุชอะฮือยกาคโลกาจากาโดตุอปุทกายกาตาวิโอคโลงะฮือดอนิเลอวุสุพออาชุลวาลอชุลาตุอปุงะฮือติกาลิเลทกา ดอกค่ะกาคาติไกตุวิออกคาติพายะกาตาวิออกคโลกาดอเตอาวิโยแต่กูเลออวิออเนี่ยลาหุยาติพาทาออเราจะได้พายุเวลาเลติกาลิลิทาโอกาปิดาวิโยแม่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการTHAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้มุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนพร้อมยืนยันความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passport โดยมอบหมายให้ฝ่ายข้าราชการประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ซึ่งแนวทางการเจรจามุ่งเน้นปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามคำแนะนำของแพทยสภานายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีส่วนการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นส่วนผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปียังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทาง างเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่โดยหนี้คงค้างลดลง 7,000 ล้านบาทสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.ประกาศปรับปรุงฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สะท้อนสถานการณ์จริงหลังพบข้อมูลเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมโดยล่าสุดพบว่าหนี้คงค้างลดลงกว่า 7,000 ล้านบาททั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีตัวเลขที่ต่ำกว่าประมาณการเดิมถึง 7,200 ล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง 6,731 ล้านบาทและหนี้ก๊าซ LPG ที่ลดลง271ล้านบาทส่งผลให้ฐานะกองทุนณวันที่24พฤษภาคม2569ติดลบอยู่ที่ 57,523 ล้านบาทสำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุดณวันที่14มิถุนายน2569ติดลบรวม 58,498 ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ได้กำชับให้สกนช.ทำการทบทวนและสอบทานตัวเลขประมาณการฐานะกองทุนเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนวอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวจ้าจ้อยเรนยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สปสช.โยฮานาลูวาดูยอมือจะซาดูลาญาอนาโกลูคุมญาอุตาจอซาดูจิงหลงในญาณีอุลโลแมบาประชาชนยาเอกูเชโกลาตาพอเดืองเฮลวยชอบาแมคอติบัทยาวสิจอนเนแมยอนอนาเดญญาจอนยังลาและเชฮอลเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมะเลอะชิงเมโมแกรมฮอลอัตซาวเนชอเชลนึงเงนาโกกะโกชอกอมบิโอยอฮาอะชิงมะเลชอเชญานีชอกอมบิโอโลกเอสนากงมาถึงจีฮวยฮอลถึงจีรามิชาอายุเอยายังและถึงเมอสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากงนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยือนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่างแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจากันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเอออายุยูโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ในชนยังง่ายีเนียวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองวีนี่มีเออโกแย่งาสี่วีและงายีเนียวมาเจอกันยา
4: โอเซชัย
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอเปอร์
5: มังสุงค่ะ
6: ฟอกว่า
5: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

รอยเยี่ยนโยดชากะป้าเออชาเยื่อพิมเยื่อคิดถึงใจจะขาและบุทาง่ายเยี่ยนโยชากะเสมียและบุทาง่ายเยี่ยนโยดุธมาเยี่ยนี่อยู่อนาลุล้อเหนุจีคนนี้ยามที่ก็รวยวันนั้นเชื่อละกันนี่พยาธิพูดถึงจุลแม่เยี่ยนโยงาคนนี้เยี่ยนี่เลยเออมาอยู่กันเนี่ยจอดาลิมาเยี่ยนโยรอยเยี่ยนโยกันเนี่ยตานางมันเนี่ยมีอุ้มดูเลยเออแพทย์ดาลิมาเยี่ยนโยมันเนี่ยมีอุ้มดูนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเยี่ยนโยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยุ่ยๆนักกว่านี้สวทเชียงใหม่และงานเยี่ยนโยหน้าเยี่ยนี้หน้าหันยาพน้าบุกเกอร์และคู่กดึกกคู่มาข้อและคู่ดึกกคู่เอเอ็มติดพายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานเยี่ยนโยหน้าเฟซบุ๊กพน้ากว่านี้สวทเชียงใหม่ติดพายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานเยี่ยนโยแห่งการตนาที่มาอาคารนองและพายเดินมาเยี่ยนโยอีนองหน้ากว่านี้มีโอกระงานเยี่ยนโยโกชิบาลามที่โคลอเยี่ยนโยแห่ไทยพน้ากว่านี้วันจันอันนองหน้ากว่านี้เชียงหงาลอยเยี่ยนโยมิถุนายนยี่พังอ่ะกูชื่อวัวลอยอย่างนี้ให้คนนี้มาเงี้ยนี่อยู่จนเอาเลยพยายามเนี่ยแม่อย่างนี้นิ้วจีคนนี้จะกาจีก็แม่นี่เลยมันทำมาอย่างนี้ก็ป้ามาเกลี่ยมินะโดยใช้ที่บุ้มเลยปีน่ามาอย่างนี้โดยใช้บุ้มนะคนนี้แล้วนี่อารมณ์ที่โคโลกาเนี่ยป้าหมวยเงี้ยคือโคโลกะกาจอมาและไงเนี่ยไทยพอหน้ากว่านี้คงรักกันจงแก่เท่าและบุทางอะไรเนี่ยที่โคโรนาจะมาอย่างนี้

ร้อยอย่างนี้ดูชักกระป๋าชักยิ้มยื้อถ่ายพนันฐานะคนรักกันจงแก่จนเท่าจะร้อยอย่างนี้เห็นยาลูกโลกากาวิวกาเนอู้ปั๊มหมอยเงยเกิดติดโลกโอ้กาหมอยมาและบุษางาอย่างนี้อย่างนี้คนนี้นะฮะเบียดร้อยอย่างนี้ร้อยอย่างนี้ก็ไปเลี้ยงถ้าเบบนะคนนี้อย่างที่มาสัมผัสบูจะพิเรียบูอายุคืออะไรแง่มิชาตาจงแง่อายุเนี่ยมีมือเลยอายุรู้ยังงาเลยจะได้ในมาอย่างนี้อันนี้มานักคนนี้พระองค์พาและคุณรออย่างนี้ง่ายอยู่มิชาตาอยู่แต่แง่อาจจะจีเลยชอบบ่าวเลยมีจีชอบบ่าวยังงาเจียเนี่ยอาจีพอเนี่ยนักคนนี้ว่ากลุ่มไม้พอรออย่างนี้อุจิผู้ด้วยโอกาสเลยชอบบ่าวอาจีเลยสบู่ผู้ละเลยมาจอยมาจอยนี่มาจอยเนี่ยนี่สาธารณโจดึงรอยอย่างนี้บันเทาทุจริตภัยพิบัติแล้วคนนี้บุทางอะไรอย่างนี้ที่ปวนาคนนี้ไอ้จู่ผู้เหล่าเย่เย่นะแล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องป้าต้องป้าคุรุกาสาธารณโจดึงไอ้หอยกือหอยกือรอยอย่างนี้นะการทุพอจืออันที่มาเออก็สาดึงรอยอย่างนี้อันที่รู้ว่าเนี่ยชาวบ้านยังงาเลยอันที่มาเออถ่ายชั่วหาคนนี้ชาวบ้านยานีระดับสากุลก็ชาวบ้านยานีแล้วไงอย่างนี้ก็ป้าเออบุทางนะคนนี้คนนี้แล้วชุดเชิดเดือดชาวบ้านอย่างเย่อย่างนี้ก็อภัยยบเลยอายุไอ้เนี่ยชาวบ้านไงอย่างเงี้ยอุปยศประสบภัยน้ำท่วมรอยอย่างเงี้ยอายุชาวบ้านอีแล้วนะคนที่ชอบหาก็ไปเรือแล้วไงรอยอย่างเงี้ยที่มันน่าสบายแล้วไงสบายคู่จีจื้อแล้วยูเนี่ยคุรุสาชาจุก้าคนนี้คุรุชาวบ้านอีแล้วยมอาทิมคนนี้คุรุบิชาวบ้านอีเนี่ยรอยอย่างเงี้ยก็ชาวบ้านอีแต่มึงคนนี้ฮัลโหลจ้าจีโดจีผู้ละหอผู้ละเข้าสามผู้ละรอยอย่างเงี้ยอุปโภคบริโภคแล้วคงอะไรอย่างเงี้ยคุรุถุยังชีพพระราชทานแล้วคุรุขอมีอาปูบินห้องอาญาหน้ายมากว่านี้ตั้งลงครัวพระราชทานนะคนนี้อายุก็อุ้ยฟ้าจันเนจันเนรอยอย่างนี้เลยอุ้ยจันเนจันเนก็ประสาทดูครูบิจาร้อยอย่างนี้เลยแม่สาดูบิจาร์เลยนะปฐมพยาบาลคนนี้เบื้องต้นแล้วครูชาวบ้านเองอาญาเบ็ดเบงแล้วนะหัวใจยุ่งมายานิสาดูคนนี้สุภาพพิงชั่วข้าวคนนี้จันเนจันเนรอยอย่างนี้นะแล้วก็ป้าลานาดูคนนี้เขาเล่าพยาบาลผู้หลายอายุมาดีทิ้งไปโยนในรอยอย่างนี้เล่ากระทุนงานเล่าคนรู้ชอบบ้าชอบบ้านั่นนึกมาโจดือกว่านี้นึกมากบ้าเล่านึกมาสนับไพ่เล่าคนรู้ชอบบ้าอีชอบบ้าอีรอยอย่างนี้นะกบ้าอายุเนี่ยเล่มฐานเนี่ยคนรู้มึงอีเล่เล่มฐานะกว่านี้ชอบบ้าอีเล่เล่มฐานะกว่านี้รอยอย่างนี้อายุอันที่มาพระองค์พากว่านี้รอยอย่างนี้อายุเล่เล่มทางไออย่างนี้มาอีมินาเนี่ยรอขึ้นหน้ากว่านี้ระยะการเตรียมพร้อมและไงอย่างเงี้ยอายุยุ่งลงง่ายเลยคุณฮอร์โมนคุณชอบเบาเลยลอยอย่างเงี้ยคุณก็เบาคุณทั้งผู้น่าก็ทุบินาเลยเลยน่าคุณกว่านี้อายุมากกว่านี้ฝึกซ้อมอุปยบหนีภัยและผู้หลักตัวจะหัวจะหัวลอยอย่างเงี้ยเลยคุณก็มาเกล้ามน่าคุณจะหัวจะหัวเกล้าง่ายอยู่เลยชอบเบาเลยคุณจะทางง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์กู้ภัยกว่านี้หลวงร่างเงี้ยจ้าและกู้ภัยให้ตัวชาวบ้านเงี้ยจ้าอุปกรณ์เธอยังมือพาลอยอย่างเงี้ยเลยหุ่นฐานเนี่ยยังมืองานละมันมืองานละและไปเชื่อทางไงอย่างเงี้ยนั่นก็ป้าจีจีผู้หลักคุณลูกที่มาประชาชนเลยคุณลูกคือร่างเงี้ยลอยอย่างเงี้ยบาเตือนภัยล้วนหน้าเลยคุณลูกเด็กจีจีไม่ลอยอย่างเงี้ยบาน้ำทะเลผู้หลักว้าตัวลูกเปล่าอย่างเงี้ยก็ป้าเตือนภัยเลยคุณลูกที่จีคุณลูกอุทกภัยเลยคุณลูกละอย่างเงี้ยการในพระบุตรนะคนนี้ระยะการเผชิญเหตุและไงอย่างเงี้ยคือหน้ากว่านี้ร้อยอย่างเงี้ยแล้วอายุมาหน้าระดมพงและไงอย่างเงี้ยช่วงกึ่งตัวโคโล่ละอึทันในร้อยอย่างเงี้ยละอึทันในอยู่อันเอาบิชิบิญญาในเราอุปกรณ์กึ่งตัวอยู่อันเอาบิจงญาภายร้อยอย่างเงี้ยก็โคโล่ยจุนาโคโล่แม่เนี่ยไงอย่างเงี้ยก็ไปชอบบาลีเดินจีร้อยอย่างเงี้ยนะช่วงอย่างโคโล่ชอบบาลีไงย้ายผู้ป่วยและย้ายผู้บอบบานและไงสุภาพพี่เลยไงอยู่รวดอยู่ชอบบาแล้วเขาเดือดคุณรู้เมตตาจีนลอยอย่างเงี้ยระยะการบรรเทาทุเล่นกว่านี้แล้วคุณรู้บีเงี้ยลอยอย่างเงี้ยเพื่อท่องโอ้จีอุ้ยพวกบีเงี้ยจีจีอ่ะเล่นนักกว่านี้ปัจจัยสี่ผู้หลังไงอย่างเงี้ยอุ้ยกว่าอีจูกว่าขึ้นหุ่นนักกว่านี้อับบูผู้หลังไงลอยอย่างเงี้ยนะยาลาสาโลนะเล่นนั่นนะก็สาดนะโยจีนะคุณลูกก็จะทำโยดนะคนนี้เฮียจะว่าเฮียดนะไปเฉลี่ยลอยโยดูโกดนะดูโกเลยนั่นไม่นั่นนะดนะคนนี้ไม่น่าชิบูจีเลยคุณลูกโยจีนะคุณลู
la la le la pa tha ne la bo tha ne lo ye nyu hung ko ni ayo ma ko ni cha thim phe du le su ka phap le hung ko ji thim phe ko bi jo tha nga ye nya ayo ne ko cho ba le ko le hum tha du na ko ni lo ye nyu na la ya kan fu fu na ko ni sida ko ni bi ne me je ye nya sida ko cho ba ne ne lo ye nyu ko pa pa so phai le ye du na bu ge ji ko pa tu ne pa so phai du ko ngue le a myo ti ji ma yu do ya mi lo ye nyu hu ko ko sida ko bi ne le na le som se le na jo mu ne i lo ye nyu jo mu ne i nyu ko ji ko jo mu ne i le พื้นที่ยามาพื้นที่เลยจะมือไหนง่ายอย่างเงี้ยอยู่จะคุโรอุตุขับไปเลยปีละเงี้ยจ้าอีสันนี่มาบีเปียอีเลยลอยอย่างเงี้ยอีเลยพวกเราคุโรจะอีไหนง่ายอย่างเงี้ยก็อันนี้มาก็ป้าประชาชนให้ดูตอนนี้น้อยดูเลยตัวลอยอย่างเงี้ยระดับประเทศเลยนะคนเนี้ยอยู่รู้เอ็งงานเลยนะคนเนี้ยระดับประเทศคนเนี้ยเลยหน่วยงานพวกเราอีสันนี่คุโรชาวบ้านเนี้ยดูลอยอย่างเงี้ยอายุมาขับเคลื่อนแผนปฏิบัติของประเทศเลยคุโรจะทานเลยลอยอย่างเงี้ยระดับสากลคนนี้คุณจะทานเนี่ยสากลผู้เราพอนะคนนี้บาชบาดูแลอย่างเงี้ยคามันุพอเหตุนั้นชบางายอย่างเงี้ยและช่วยยาและบีอังจาพอลอยอย่างเงี้ยเหตุนักคนระดับประเทศเลยบีอังเหรอลอยอย่างเงี้ยช่วยยาคืออาชนเนี่ยจำเยอะผู้เราบีเยอะเนี่ยสุดาผู้เราก้าเนี่ยลอยอย่างเงี้ยและมาสิ่งนี้ลูกงานที่มาไทยมือห้าชมมือและสุดโตอีกแล้วคุณลูกจีจีคุณลูกบีสุดโตเนี่ยมาสิ่งนี้บีสุดโตเนี่ยอาชนเนี่ยบีเจนลอยอย่างเงี้ยเทียเทียคุณลูกอันโตกันคือการที่อายุมาแล้วหุ่นเรื่องกุศลพวกนี้เราคุรุเนี่ยชาทานเนี่ยลอยอย่างนี้คุรุชอบไปเลยแม่นี่คุรุชอบไปไงอย่างเงี้ยคือดูคนนี้แล้วอยู่กันน่าลอยอย่างนี้ก็ภาษาดึงภาษาเจ้าดึงแล้วชอบไปเนี่ยเลยยังไงอย่างนี้คือน่ากว่านี้น่ากว่านี้ขามันรู้ข้ามชาแล้วไงอย่างเงี้ยดูน่าเราคือดูก็ชอบไปแม่นี่ชอบไปจังไงอย่างเงี้ยน่าภัยพิบัติน่ากว่านี้อุจิงอิจูพูลาโลเลอะคิภัยโลเลอุจิแผ่นดินไหวนะไม่รู้พูลารู้กันลอยอย่างเงี้ยคนและชาวบ้านยกกันนะคุณลูกอายุทิมงานคุณลูกเป็นฐานในชาวบ้านไงอย่างเงี้ยน่าแล้วสาดูนะคนนี้จะสูงพัดพิงชั่วเขาและนะคนนี้ลอยอย่างเงี้ยและนุ่งผ้ากับยาเจือดูโลแผ่นดินไหวในนู้นก็เปล่าของเงืออาคีภัยนั้นมีจากผู้หลานในปืนของเงื้อแล้วนู้นมาจากดึงลอยอย่างเงี้ยคุณลูกนู้นคุณลูกช่วยเขาและจู่ถากาโลแล้วคุณลูกก็ไปไปเสือเนี่ยคุณลูกชมบ้าเออแม่นยังไงอย่างเงี้ยคือหน้าคนนี้อย่ามิชายตาจงไงอย่าแดดแดงไงกระทู่ชมบ้าเออแล้วลอยอย่างเงี้ยคือการคุณลูกจะการเนี่ยมาอย่างเงี้ยนั่นก็ไปจะการจีเลยพะเลหุ่มเท้าหุ่มหน้าคนนี้ลอยอย่างเงี้ยอดีมาก็ไปในหลวงบูฮะแล้วอายุมานะเครื่องย้ายพระศพแล้วไงลอยอย่างนี้อาบ้าผู้เหล่าก็รู้ถอในเอไอในหลวงพระราชินีก็รู้นึกถากาเอไอในเมียผิวนั้นแม่เธออยู่จีโอก็รู้บีพายินเนี่ยยังไงอย่างเนี้ยเอไอพอในมามือตื่นในลอยอย่างนี้อยู่หากรู้มองหน้าก่อนนี้อันนี้มากูไล่กูเชลและถ้าจังเจอย่างนี้อันนี้มาน่าสงสารถ้าสงสารเจียนิวคุณลูกจะน่าดีมากเลยบอกเลยเจียนิวดีมากก็จะเนี่ยเลยนะคนนี้รัฐบาลพนเนอคุณลูกอาบ้าคุณลูกถอนในรัฐบาลพนเนอคุณลูกบิดลิงกาเลยน่าพลานและบุตรฮิวโก้เพื่อฮิวโก้และคนยังไงเนี่ยน่าเพื่อหางเงือกอะไรมาจะยังไงเดียเนี่ยเดียก็เอไอเลยน่ามามือเดือเลยจะมีรอยเนี่ยกับทุจริตเอไอกับทุจริตตัดต่อเลยมั้งไงเนี่ยยอมมาหน้าถ่ายมือมาโจจิงอ่ะโลอาบ้าผู้ละในหลวงห้องพระราชินีรู้ผู้ละจีเธอมีเพื่อนนั้นแม่เธอ

0: lo ya nhớ được chắc các bà ở chả dư bùm dư thái phone bù thà na lo thơ tôn nê chứ lo ya nhớ lấy ở khảo phone na còn nó các bà được cho mà lấy bù thà nga ya nhớ hay ya nhớ còn nê na biểu đồ lo ngân ta na ngân nê chả gà dê lấy lấy hôm thà gà lấy phải nê đa ma ya nhớ các bà ở chả gà hôm na còn nê phải phá phu là bì yên lấy hôm nghe chả em nê hư lo ya nhớ hay các bà dư หันดงพอเจ็มาพองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีจาเคยทำน้ำอุ่นถึงในร้อยอย่างเงี้ยแล้วไปโชว์เสียงอะไรอย่างเงี้ยคือว่านี่ก็ก็ป้าหุ่มนะก่อนนี้กระแสไฟฟ้ารั่วแล้วบุษงาอย่างเงี้ยก็ป้าเคยทำน้ำอุ่นเยอะจากกันนี่กูโคตรทันในร้อยอย่างเงี้ยเคยทำน้ำอุ่นแล้วนะไอจูแล้วยังน้องแล้วยิ้มหมดร้อยอย่างเงี้ยตัวคนเนี้ยยอมมาก็ป้าเอออายุอาลีชอบไปเลยเออฮิวอาจืออายุอามาเลยสิกางายเนี่ยก็สิกางาล้ออายุอามาเลยนะอายุยาทิกาเลยสิกางาเจียเนี่ยอายุอาชูวานะชอบไปเลยมาชอบไปเลยเนี่ยอายุอาชูจือรับบาดเจ็บแล้วบุษงาเนี่ยน่าเลยล้อน่าฮักจือหัวยาเสืองายเนี่ยหัวยาเสือในอีกคนนี้ก็อามาห้อยานะมาชอบไปยังอ่ะล้อเนี่ยนิวน่าก็ป้าตรวจสอบเลยนะคนนี้คือหน้าคนนี้ไฟฟ้าเลยก็ต่อเรื่องอะไรอย่างนี้มอเป็นพนันมอไฟพนันอะไรอย่างนี้โดยในตัวชุนี่ต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตัวชุนี่ต่อเรื่องเนี่ยสายดิ่งคนนี้สายดิ่งคนนี้มาต่อทางอะไรเราหุ่นยูน่าห้องเอบานยูเออจืออือแล้วก็จริงอะไรอย่างเงี้ยห้องเอบานเนี่ยต่อถ่ายอะไรอย่างนี้สายดิ่งพวกเรามาต่อนี่หน้าคนนี้สายดิ่งที่มาต่อในสังนี่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคนนี้เย่พวกไอ้สังเย่คนนี้ไฟฟ้าแล้วโจกเงือเอาไว้เออของเงือเลยเอาไว้พวกเราเองไงสายดินเธอต่อหน้าบุพเพออีบิโอไม่เจอเอาไว้เออไงยูเอมาดูแลจีโร่สายดินทุ่มจานะนั่นเธอเขาเพียงยูน่าคุรุมาต่อทางอ่ะเจียเนี่ยก็ป้าชิกาเออนะคนนี้อ่ะมึงก็ป้าเอออ่ะไม่หวานนะคนนี้กูเชี่ยหงายเนี่ยนะอาลีหวานนะคนนี้อายุอาลีหวานนะคนนี้เออเชี่ยสีหูเลยนะเขาจีอายุอาชัวนะบุนางอะไรอย่างยูน่าก็ป้าหูยังคุรุจอมเจียเนี่ยนั่นทุ่มินเองก็ป้าจันนัทีดเนี่ยหอยคนนี้ลอยอย่างเยอะทุ่มินเองเขาทำน้ำอุ่นเลยที่มาอยู่ลุงเลยจูบจีลาเธอลอยอย่างเยอะทุ่มินเองต่อสายดินและบุษงาอย่างเยอะมึงนะคุณลูกปีละญาจีอุเยผู้ไรเย่งเงลอยอย่างเยอะน่าฟ้าผ่าแล้วเงาคนนี้คุณลูกปีละญาจีอย่างเงี้ยไฟคนนี้คือกันเนี่ยคุณลูกชดจ่ายละญาเมจีอย่างเงี้ยทุ่มินเองยิ้มผ้าคุณลูกยูยูฮาเล่มันยันน่ายูยูฮามาตอนนี้ก็ต่อดเนี่ยคุณลูกอยากบีจังอะไรอย่างเยอะคุณลูกเขาทำน้ำอุ่นผู้ไรคุณลูกจังกันอะไรอย่างเงี้ยมีจ่ายละเมียมีจ่ายเนี่ยยังยังไม่อย่างเงี้ยไฟฟ้าดูนาทียังยังงั้นที่มามาโมลาก็ป้าอิสคนีเลยนะลูกเลยละอิจุกตัวเยอะเจ๊เจ๊ที่มาลาไปยืนยาเองเนี่ยทุ่มเนี่ยมาต่อยาดูนะมาต่อยาดูเนี่ยบิดต่อยอย่างเงี้ยคือนะคนนี้มีจ่ายก็ก่อรอยอย่างเงี้ยไฟฟ้าแล้วบนจอไฟฟ้าผู้ละอยู่นานนายเนี่ยแม่อย่างเงี้ยเลยที่ป่วนนะคนเนี่ยที่มาตัวเย่ผู้ละโคสุจูทาของเงือและพะลงผู้ละเกือของเงือและป้าไฟถือสันนิเอล่าคนนี้มาเกือญาและมาลอยอย่างเงี้ยเขาก็ป้าที่มาเยอะไงคนนี้ป้าไฟผู้ละคนนี้อ่ะชอหังเงือกังกาโยยางาและมาเยอะญาอย่างเงี้ยบ้ามาตัดทางและตัวหมอกอผู้ละโคจะกาลอยอย่างเงี้ยตัวอ่ะชอเนี่ยคนรู้รับรองมาเลยเฮียเยียนะยุ่งผู้ละจีและยาหอดายอย่างเงี้ยยุ่งผู้ละฮะเล่กับเบื้องผู้รักของเงือเล่น่าสักสีเดือของเงืองาเราไม่ใช่ชี้กอดยาเดือยาเล่มาแปะผู้รักแปะเน่อันที่มาป้าไฟเธอกายุ่งเฉลี่ยมายุ่งเฉลี่ยเล่ยาของอายันโยเธอกาจีอยู่ตื้อยันหนุ่งอาคุโรกันเน่อุ้มยาจีอันหนุ่งอายันยาจีสุจูคนนี้พะลุสุจูกอยันหนุ่งเล่นังกาสุจูคนนี้ยันหนุ่งเล่อุ้ยผู้รักกือผู้รักกือน่าคนนี้อาจีสุจูทางอาเล่นังกาผู้รักมันจะเชื่อเจียอันยาเชื่อเจียมือน่ากูเลยที่พูดได้คุณชนะเลยอย่างนี้เลยอันที่มันเนี่ยมันหนูก้าคนนี้อาจจะจีขอไปได้ยังไงอย่างนี้เลยกูจะอุ้มอยู่พลาดอยู่ไงกูพูดไอ้สันนิกนะคนนี้นะก้าพูดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้สันนิกนะคนนี้อย่าบิดเทเลยก็แม่อย่างเงี้ยน่าคุณรู้มีจารุล้านยานะคนนี้พอรู้แบบเธอเลยอย่างเงี้ยเธอไอ้สันนิยานอย่างเงี้ยน่าอยู่ฮะอยู่ข้างเงี้ยเลยอย่างนี้เลยสุดโจ้ท่านเนี่ยอยู่ๆมาปีญาเนี่ยเดียอย่างเงี้ยเดียถ้าก็ยังชื่อเรื่องเนี่ยไอ้สันนี่ มาลน่าจิตมิมิลโคโลมายาชายันยาเทเหตเตโคโลเบียนาเบียนาเลสีก็เป็นพามิลอยนิโอเบียนาก็ยังเจเลสุจุทันเจนาจีคนเนี่ยมาอย่างเนี้ยฮัลโหลยูนอนเลปียาจีเอจีพาลงพูดละเธออุ้มย้อนเนื้อโคโลน้องกาวเปอจิมิลอยเปอเออยู่ทิมเตโคเปอเปอคนนั้นมาบินนานาลอยนิโอน้องกาวก็ตึงเงินแม่เนี่ยที่มาอยู่กันน้าจิมิลอยเงินเนี่ยสุจุทันน่ะอย่าพูดละชอชอเสกเอออย่าพูดยามอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยไฟฟ้าเลยนะที่มาเจียวดีอย่างง่ายอย่างนี้คือคนนี้มีจังก็คงง่ายอย่างนี้นั่งกับป้าจังกัจจีเลยพัลเล่หุ่มท้าหุ่มน้าคนนี้ลอยอย่างนี้กับป้านั่งกับพูดละยุ่งดึงง่ายอย่างเงี้ยนั่งกับเธอเออยมือยดูก็เธอหุ่มจังง่ายอย่างเงี้ยยมือยุ่งจีน่ายมือแล้วยดูน่าก็ยดูเลยอีสันเนี่ยพายุมนักคนนี้อันดีมาเลยน่ากอดจีเลยพายุร่างอะไรเนี่ยก็ไปคุ้มนักคนนี้สมาร์ทโฟนซีดูมร่างอะไรเนี่ยอายุรูปผิวงาเลยนักคนนี้ก็ไปอันดีมาเหอน่ากายุมร่างอะไรเนี่ยอาจจะยุ่งเจอเมียอาจจะจีบร่างอะไรง่ายง่ายเนี่ยก็ไปน่ากันแต่อาจจะหัวเจอเนี่ยร่างอะไรเนี่ยมีเนื้อก็หัวอะไรก็ไปอะไรที่ละเต้คุณยิ่งเทนเองก็ถึงกว่าอยู่ที่นู่นเต้อยู่จุดนั้นคุณถึงนะอยู่ๆไปแล้วยังไงเลยง่ายเนี่ยก็ไปอะไรแบบนั้นคนนี้ร้อยเนี่ยก็คนละหัวเลยบุฟเฟ่หัวเลยอยู่ดีนั่นแหละง่ายจ้อยเนี่ยก็ไปอะไรอยู่รู้หัวเลยตอนนั้นจุดท่านเนี่ยอุ้มย้อนเนี่ยอุศพเนี่ยหัวเนี่ยบางคนที่เมื่อคุณหัวเนี่ยที่จุดแต่นึกจุดท่านอะไรเนี่ยอินาหัวเนี่ยนิสหัวเนี่ยคนนึกเลยนิสหัวเนี่ยน่าคนนี้ผมก็ไปคนละห้องบุฟเฟ่ต์ให้เลยไอ้ทุกท่านคุยจะทำยังให้เลยน่าโก้ไปแล้วเนี่ยเจียเนี่ยน่าสมาธิสั้นเลยเพื่อนเนี่ยเจียที่มาคุยข้อมูลก็ไปน่ากระดูราจีอยู่จุดนั้นหัวจุดท่านเนี่ยจุดนั้นเราเนี่ยน่าผมก็อาจจะห้องนี้ท่านเนี่ยคนนี้จะยอมมาสู้ใจเนี่ยคุยไปแล้วเนี่ยเนี่ยน่าเราช่วยเราหนึ่งทุกเราเนี่ยเลยสบู่บุญญาดในสบู่ทุญญาดนะคนนี้การเนี่ยหนึ่งอยู่ที่นู่นเต๋อคุโรที่นู่นนั่นยินชัชนะชัชเลยนักการเลยก็บัดเทานี่เราเห็นอยู่นักการเลยหลานนู่นนู่นเออไอ้ที่รู้เต๋อเป็นน่ะหลานนู่นนู่นเออนั่นเลยไงเนี่ยกูไปถึงยืดถึงเต๋อถึงน่ะไอ้ที่รู้เต๋อถึงจุดน่ะหงายเลยก็ชนี่คุโรปีได้เจอหลายจีอาศัยแล้วก็ยาเจียเนี่ยก็เจอน่ะมีเนื้อมีเนื้อโคโลกชูเนี่ยมีเนื้อนี่แล้วก็เจียเนี่ยแล้วมีเนื้อโคเตเต้มาเต้เนี่ยอันที่มามีเนื้อโคเตเต้คือมาเต้เนี่ยโคโลโคจูทานเนี่ยโคโลก็มีรอยเนี่ยมีเนื้อนั่นน่ะโกโก้ยาสังเจียเนี่ยน่ะที่มาอาลาแล้วเงือนั่นเนื้อของเงือแล้วไอ้ที่ไอ้ที่รู้แต่จ่อแม่เนี่ยจ่อปีละน้ากว่านี้อะไรของเงือหลานนี่ของเงือเลยอาศัยร่างงานแรงงานอย่างเนี้ยน่าที่เดือนน้ากว่านี้ซึ่งเศร้ากว่านี้พ่อเงียบจุลอยู่นู่นนู่นชาเดือดรู้กว่านี้อาจจะเลยอาจจะรู้ซึ่งเศร้าปีงานน่ะผมก็ไปนักการในรอยอยู่อาจจะหดเจอเนี่ยเขาผู้หลานก็ไปดูแลกันก็ไปจริงจริงจริงอะไรอย่างนี้ก็ไปยนน้าเขาก็ไปหอหดจีน่าหดจีหอหดจีน่าหดจีหอเลยนึกมาจ่อยเดือพะจงอาศัยอย่างนี้ก็ไปอยู่หามันนึกมาด้วยจ่อยมาเลยมันนึกคนนี้นึกมาหนึ่งจ่อหนึ่งจ่อหัวรู้หัวยามอะไรอย่างนี้ชั่วข้ามาบุหัวรู้ที่จีเรื่องอะไรเจน่าหนึ่งหนึ่งสาพันหนึ่งอันเนี่ยน่าจะไม่เนี่ยหนึ่งหนึ่งสาเดือ如果听侬明年和莫谈的了，伊娘阿姐好久阿姐爷娘阿姐好久呢，我读了农头，我读对阿姐爷娘，我读对呢，他们呢，我把你女婿啥，比了阿娘阿来阿爷娘，那的嘛莫多头个，我读对阿姐，来，阿的嘛好难拿，他嘛老阿姐爷娘，我把有阿哥舅舅嘛老来那过年。个把那个偷偷偷，我只怕过呢。阿姐偷干，他那叫么？他那老爷牛，那有呀？个那过呢，嘛有嘞。这一老爷牛，我提的那个铁壳个鹅的那个鹅嘞，湖南那叫个呢？有个，嘛哎呀，是嘛？老米老爷牛还有别别个那个嘛？有家里呢，我也想阿姐爷娘，那葫芦巴啥啥啥啥那过呢？ udu pula kolang aje yu malu miro inyo udu ko mulang aje ya nya na minu ko ni minu ko udu du le mo du ko ni mo du e yu malu miro inyo na ni ni ko pasha le aje ho je he na ga aje ni ga je de he mu na ko ni sama phone si dom le kunga ya nya na ga ni ga nya de le tumi ne na ga yu ji lo ya nyo hele yo haji yo chai do do le ya yu ga ya nya yo jona le yo ha malo na na ga tu yo ha cho ne jo na na ga tha yum le ya nya yo ha cho ne nge cho le lo mo na te te kha te te mu te mu ba tha ne ma nge cho ni to nu tha ne a bya ka lo to nu tha ne ko lo jo ga ma mu nga je ya nya tu mi ne a cho ya mu ya na yo ha cho ne jo le a ya bo bo bi ne ya nga ya nyu he yam na he yam le ba le ba tha nga jo ba tha na ma da he yam ji na ma bi ni a de le yo a cho ne ko bi ni a i le bodu ko be re ho ja pula jang e jo ma bi ho le a cho ho lo e tha ya e tha mu jo na ro yin ngun na mya ji do la ya nya ga pa ya ku ya ho lo na ga be ti le ne sabu jo g tu ma i ni lo ya nyu ho he i ko ne na ga te ga ga ga sabu jo po ma i ni le हाँ बो अदा बोला सब कला ना कोनी अच्छो मथे मिन्या ये न्या गो पात ऐजे गाजे ने लो ये न्यो सब जो फोको मा ये ने थमी ने यो हुदु ना बो अजे हो जो ना बो गा पाओ सयो सला बोला ना गा ने यो थिलो ते अजे जो जो लो ये न्यो थमी ने होलो मा बिना मा बिगो ले या गतो सब जो फो बी ये ले अमा दाजे दना ना मा या बिने गा ले यो हा मु जो दना हुरु मो थमे द तागे नयो दो मिलो ये न्यो ले amadane ena yotitinga ne khulu eda nguna hulana ga phae ne nya me ye nya tumi ne hna na ga ga kong ai ye nyu ra ye nyu nyu ji ko ni le ya nga ya ko ji kula nga ai ye nyu nga ko ni ka ne ta na ka ye cha le pho ne ma ye nyu ka ye cha ga m na ko ni adu akhe ne chang tha nga ye nyu ba se chai a kha nga ye nya nga ko ni ka ne ta na hu pho ne ne inyo china yu a na gleng ma ye nyu a ye ni le ma yu ka ni ti kolo jo ne na a yam ti kolo ti la jo pyo ne la lo ye nyu bo ke pho ko nge fe bu pho ne na ha ko nge le ye pho na gleng ma ye nyu du tha ma
1: xia xia nya

太陽来宇宙啊哦，我来阿个大老来打。

행해무아 샤모야 토로나디

마카노 조데만 마시케나 들레 강알이 조데 마시케나

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้พร้อมผลักดันไทยสู่หับการบินโลกในปี2572
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.และบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ว่ากระทรวงคมนาคมเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินทางอากาศหรือ Aviation Hub ภายในปี2572แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ภาพรวมการเดินทางยังคงเติบโตโดยคาดว่าในปีงบประมาณ2569จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศ 920,000 เที่ยวบินซึ่งบวท.ได้เตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Digital Towerมาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยพร้อมขับเคลื่อนทางวิ่งเส้นที่3ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศหรือ ILS ให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อลดความแออัดทั้งนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองให้รองรับผู้โดยสารรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า120ล้านคนต่อปีควบคู่ไปกับการปลดล็อกอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางอากาศเฉพาะกลุ่มเพื่อดันปริมาณการขนส่งสินค้าให้แต่ระดับ2ล้าน3แสนตันในปีนี้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.กำชับระมัดระวังเรื่องการจ่ายบัตรเลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.
7: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์พบว่าภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะประเด็นการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะยังมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านปัจจุบันแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะต้องยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตเดิมนอกจากนี้ยังได้กำชับงานด้านทะเบียนราษฎรขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสุธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนยืนยันลามีนยามาลและนิโก้วิลเลียมพร้อมลงสนามพบทีมชาติเคปเวิร์ดคืนนี
8: ้หลุยเดลาฟูเอนเต้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนเปิดเผยความพร้อมก่อนนำทัพกระทิงดุลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H พบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยยืนยันว่าลามินยามาลและนิโก้วิลเลียม2แนวรุกคนสำคัญมีสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการแข่งขันแต่คาดว่าจะยังไม่สามารถลงเล่นได้ครบ90นาทีนอกจากนี้กุนซือทีมชาติสเปนยังระบุว่ายามาลฟื้นตัวได้ดีและมีสภาพร่างกายเป็นไปตามที่ทีมงานคาดหวังหลังจากฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าจะทำตามคำแนะนำของทีมแพทย์ทั้งจากทีมชาติและต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดขณะที่นิโก้วิลเลียมมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่จะมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งและอาจเริ่มต้นเกมจากมานั่งสำรองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือซุ้มพี่น้องพึงยิ่งถ่อมเสียงใต้เขาเขาทั้งเสียงตาอ้อเขาเขามาโฮมาทบกันตั้งห้องบ่อยเสียงสวัสดิ์ทวิงเก่งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตค่ะฮับถ่อมไรดังอ่อมล้มเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตถ่อมไรดังเฟซบุ๊กไลฟ์สวัสดิ์ทวิงเก่งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตแอปพลิเคชันดังสวัสดิ์ทวิงเก่งใหม่ regen3.prd.go.th สลัดเก่งใหม่สลัดอันนั้นกับสืบลองถามกันเข้ามาเลยดี053-276-007 053-276-007 ค่ะผมจมพับดอนกูเกิลกูเกิลค่ะเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการโมขาวนนท์ค่ะสุภาวันเชื้อสารวินอยู่เป็นอ้อยก้ออ้อยเซบอมัยพี่น้องเขาค่ะกูวันๆพอถึงมาข้าวยามมันเสและอุปโอตดแต่แค่นี้ฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเอามาได้เป็นปืนหูตั้งหันเอามาได้เป็นลองเพ่งกว้างหวานหูถูกใจเต็มใจในข้าใจเอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะอ้อยังพ้องแต่เร็วออนกันหรือเฮือหรือใจกันก่อนค่ะ

อับปุ่มโฮนให้ในค่ะไหลออกมาฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาในค่ะนะอายลักตั้งอายแหลมในค่ะอับปุ่มอายลักตั้งอายแหลมอันว่านั่นมือก่อนนั่นในค่ะกำในเมืองหนึ่งมีคนสองก่ออยู่ก่อวันก่อหน้าแหลมมาเข่ากาดหั่งเผือกหั่งมันอยู่ก่อหนึ่งจื้อมันห้องว่าอายลักต่างก่อเลยจื้อแทงว่าอายแหลมในอ้ออายลักป้าเอามาดั้งมิดหามักไอแหลมกือหาเหาะมานังขายอยู่ก็ตีก็ตั้งนั่นขนาดเนาะไอลักถอดออกมิดลีมันเนื้อกับเสียก็เปียเนเนบันเปื้อนไอแหลมก็ลิดเกือมันนั่นออกเปียไว้หนังเก่าค่ะอ๋อป้าว่าเปื้อนก็หนึ่งเยาก็หนึ่งมาถามซื้อเอามิดมักเลี้ยวเกือเยห่อก้อยจึงเขาซ้ำว่าอ่ำขายเลยค่ะเอาลุ่มเสียกำคาว่าซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อกลางวันใจกัดสัมปอจำตักเดวายเสตาก็หากอดเดขึ้นมาสื่อลุ่มเอานั่นเอาโคขายเขาอัมมีผู้ไรเสเจ้าเสป้าไรไอลักจังซิมเอามิดมันออกกว่าหาแหลกเกอเปิ่นกูตีกูแลนออลื่นนั่นมันทบหันไอแหลมขายเกออยู่แหละอลูเขาก็เมื่อหนังเสียวเอาโคขายเขากูแหลกกันป้าเมื่อกว่าเฮือนผะเฮือนมันยันในค่ะเมื่ออันแผ่วฮอดเฮือนเหี่ยวจึงไอลักกอลิดด้วยหอเกอมันกูหอมันไหลหันเกออันลีป้าห่อเลี้ยวก้อยแหละต่างห่อเจอนั่นซ้ำเป็นไส้ก้อยๆออในมันจังออกโซบะเกาถางตัวเกาลักเสเปิ่นเปิ่นซ้ำลักเสเกาเย่ารู้ในว่าจังไหนลงค่ะกัดเตมาเกาตักจ้อมหาอายเจ้าเกอในลูกก่อนว่าหนังไหนใครเยอะอายแหลมก็มืดถอดด้วยมิดมันหมักหนึ่งเหี่ยวหมักหนึ่งแหล่ไหลหันบิดหลีป้ามาหมักเหลียวนั่นก้อยเหลือเส้นนั่นเป็นไม่ก้อยๆค่ะอ้อมันก็ใครเจอเจ้าหนังไอ้ลักเหี่ยวจังถึงหนังกัดวันกัดมาเขาขึ้นทบกันนะการให้กัดและอุบกันลัดกันว่าปีเกี้ยงเฮ้ยเขาสองก้อนในอาแกมก็เหมือนกันเหยียนก็เหมือนกันเอาในกว่าหน้าเขาเอากันว่าป้ากันเป็นเฮ็ดก็เฮ็ดเซลุยกันเซแหละกว่าหากว่ากากว่าคล้ายจ้อมกันเรดิโยเนาะว่าเจ้าหนังในเซสองป้าสองผายก็เฉพาะพร้อมกันเซเอาเปียกสารก็ง่ามูกว่าซื้อเสียมากหนึ่งไรปันแก็บหนึ่งอ๋อในไหวเซนั่นเขาออกวันออกเมืองกว่าอยู่ยาวค่ะอ่ะเมืองอำนาจไอลักอีกตั้งไอแหลมฮอดแผ่วกว่ากาตีเมืองหนึ่งและเมืองหนึ่งกว่าทั่วพันปู่สะเทหลงก่อนหนึ่งค่ะเขากว่าจู้ปู่สะเทนั่นเสลัดว่าลุงสะเทค่ะเฮ้ยกาในเมืองในเฮาขาอ่ำมืดคือหูจักเผยไรค่ะเปออันเฮาขาป้าม้าเสียมคุดคำแหลกูเปิ่นไรหิมหุงจนเฮาขานั่นแค้นดอหมุนห่มปันตีอยู่ตีนวนเฮาค่ะสิกำสิขึ้นค่ะว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อสะเทหลวงก็ขึ้นลัดว่าป้อเป็นหนังความสู่เจ้าลัดในเจ้าเตจึงลีเย่าสู่และอควางนวนเย่าเสียมสู่นั่นก็สู่ตักไหลขายปันก็ว่าเจ้าหนังไหนเขายินจมหน้าเสียเย่าเฮ็ดแขกปู่สะเทนั่นป้อว่าถึงขิงเตียงขึ้นเมียนพ้องเปิ้นตึกนวนลับนวนเย็นอยู่นั่นเขาสองก็โจกันลงกว่าตารางเฮือนเสเอาคำอันเขาป้ามากำพองผังไว้ตีหนึ่งเย่าตีหนึ่งเมื่ออันผ้าป่างเมืองเลี้ยงมาเย่าจึงเขาห้องเอาปูสะเทกว่าและหาคุดค้ำกาดีอันเขาเด็ดเด็ดลงสึงซิมแมบไว้ขิงกลางขึ้นนั่นขณะคุดกาไลเสอําว่าทบเนี่ยแมนค้ำกาดีนันและปูสะเทก็เกื้อถางว่าเป็นอันซื้ออันใจเสียเย่าปันเงินค้ำเขานำน้ำซื้อเอาซุ้มสองไหวเสียมเขานั่นอยู่เลอเสนั่นมันปันเขากว่าป้ามาลีโดนึงค่ะไหวเสไอลักตั้งไอแหลมออกเมื่อกว่าเย่าจึงลุงสะเทแหละคุดหาคำจอดกว่าการในสวนการนอกสวนเสก็อ่ำทบอ่ำหันล่าล่าเมื่อนั่นมันจังยึกหู้ลองอันเขาสองก้อเก้าเหรียญมันเสียใจลำต่อซากออกเยื่นอ่ำไรเสียเย่าจักเอาเสียมมันนั่นกำทิบเขายุ่มกว่ากำเหลวอ่ำเลิกอ่ำเละกว่านั่นนั่นซ้ำมีแม่ม่านหลวงก้อนหนึ่งนั่งลือเฮืออยู่เสียและเสียมนั่นกว่าเตอใส่ก็โคมันทานป้อจอนไว้ขนาดเนาะมันนั่งอ่ำจู้กันเนื้อปุสเทให้ห้องป้องข้างเสียเยาะก้อกว่าตึงกว่าลัดเท่ามานเท่าเมืองมาเหมือนมันอยู่จ้อมเลยความอันล้อผ้าอ่ำป้อกินอันว่านั่นลุงสะเทก็ย้อนรวยเจอล้อผ้าตัวเจ้าเก่าและเสียมก็เลยซุ้มเงินก็เลยเสียงเยาะค่ะถึงมาวันหนึ่งไอ้ลักตั้งไอ้แหลมป้อกว่าพุทธอยู่ที่เฮือนสะเทหลงต่างตีต่างเมืองเสียวแลออนกันกว่าเก้ากว่าลาดว่านึกต้องมากเขามีคำนำไว้อ้อปู่สะเทก็ใครหู้ลองตั้งอันถูกเมียนมันแล้วใจเขากึดลือแค่กาแค่ใจเขากึดลือไว้ตีเฮือนเขานั่นเมื่ออันปู่สะเทอ่ำหันนั่นเขาหลักลอมกว่าจู้กะตีคอกมาเสียวก็เอาคำกำพองเน็บใส่ไว้ในกาเนื้อภายหลงมานั่นเสียป้อว่าเมืองเลี้ยงมาเย่าจึงเขากว่าเพียวเอามาภายหลงมาตั้งเสียงเย่าเสีย

ตรงกว่าเมื่อใดเมื่อเนื้อนั่นขนาดเฮ็ดเฮอพายหลงมามานั่นออกห่ำน้ำเหี่ยวไหนค่ะมันก็มึงเจนจ้าอยู่ลองอันตักเลยค้ำกล้วยเลยผัดมามันเมียนุติ๊กติ๊กนั่นตอดถึงกว่าผัดเติมเมียนลูกอ่อนก้อนหนึ่งตายทั้งตีในเหี่ยวค่ะเปิ้นอ่อนกันมาตีมัดเอามันเสียแลเอากว่าส่งกะติคุณลุ่มตั้งหลายมามันก็เฮ้อเลยเจอหน่าเลยถึงตีเฮียงป้อเลยแตกตายกว่าแปดเหี่ยวคุณลุ่มเขาแทบตัดสร้างผิวปันว้าลุงสะเทวิเฮาทอกเลยตั้งเท่ามืออีกตั้งกาป่นขึ้นหลังมาเมื่ออ่ำต้อนเฮ็ดอแปดพิษอีสังเสแลซ้ำอ่ำต่อแลในค่ะไลเป็นกว่าก้อยก็เปิ้นในอสักตันโพลูกอ่อนเปิ้นมื้อเอาเงิน3จ้อยมื้อปลูกจ่อกันต้อย้อนต้องปั่นกะติปอแม่มันเสว่าจังหนังไหนเหี่ยวค่ะเสียงอันอายลักไอแหลมไลมื้อนั่นก็เลยวยก็นั่นซ้ำไข่ไลน้ำอ่ำจ้างเพแหมงปันกันไล่และเขาสะพ่อดูเฮาบ่เอาป้าเมื่อกว่าฮอดถึงตีเฮือนใจก้นใหญ่ก้นหลงนั่นให้มันหมอแจกแพปันเขานั่นขนาดเนาะและอันไอ้ลักยิบเมื่อกว่าเสียงเจ้านั่นจึงไอ้แหลมทั้งต้องอิวต้องเจ็บเป็นอันเอาเสลเป็นอันอ่ำเอาเสลและม่วนเขายุ่มกว่าอ่างตักนั่งเถินอ้อไหนไอ้ลักก็จิกกูไลเสียงเจ้านั่นเสหั่งมันก้อยแลมันจังออกกว่าติดติดแล่นไปมื้อเสเพราะว่าไอ้แหลมออกยุ่มไม้เหี่ยวจึงเปิ้นอันอําทบอําหันก็เสมันแลงินจะเรียกไว้น่ะใครจ้อมห้อยตินมันนั่นก็กว่าร้อยๆต่อบ่ฮอดเผียวตีมันหายเข้ากว่าเนื้อหนองเยื่อหยาสุมไว้นั่นเหี่ยวในกาตีอันไอ้ลักเข้ากว่าติดแมปอยู่นั่นเป็นตีอันเปิ้นเวดไว้ก้อยตัวนึงแลห้อยหอยตั้งหอกเสียอ่ะไอ้แหลมเข้ากว่าร้อยๆปดออกหอกไกวนั่นเหี่ยวสิแล้วปล่อยเสียงหอกหม้อเป็นกำสุดเข้ากว่าเป็นกำต่อฮอดเผียวกว่าที่หิ้มก่อเสมันนั่นเหี่ยวค่ะเมื่อนั่นไอ้ลักก็เกอถังว่าเป็นไกวแลฮึดหออยู่เฮ้ยไกวตัวไหนเฮ้ยว่าจังหนังไหนสิกำนั่นไอ้แหลมจังลัดว่าไอ้เอ้ยเมื่อตักปลายตั้งเลยเที่ยงลูกก่อนเอามาเสียงเจ้านั่นเกาได้เอาเมื่อเกาอําเฮ็ดมึกจังหนังเมื่อกุ้ยว่าหนังไหนสิว่าเสนั่นเขาสืบเข้าตั้งมือกว่าเทียงแล้วไอ้ลักต้องเจ็บมาเสียก็เลียนเขายุ่งกว่าไอ้แหลมก็ออกไปกว่าจู้ปู่ย่างเท่าก้อนหนึ่งเสียลาดว่าปู่ไอ้ปอไอ้ลักมาถามหาในจึงอย่าไปลาดเสียกำคานาเกาคาเตขึ้นเตียดอยู่กันเนื้อเทียงในกล้วยคาอว่าจึงหนังในค่ะลื่นมานั่นไอ้ลักขึ้นปอพุดมาทบหันมันนอนโกมพายอยู่แล้วมันจังว่าไอ้เอ้ยเขาสองก้อนในปอเข่งอังไปกันอยู่จึงในติ๊กติ๊กจึงเสียงในตีหายลายแปดในมือเขาเย้าเอามาเกาตีเอามือเกาตีอําเอาไปกว่าตั้งหลายว่าจังหนังไหนค่ะเมื่ออันฮอดเผียวกว่าหิ้มวานเปิ้นตีนึงถึงอายเหลี่ยมงินต้องไม่เข้าแลใจอายลักกว่าหาซื้อเขาสุกพักสุกมาอายลักก็ป้าเอาเสียงตั้ง3ลูกออกกว่าจู้เฮือนแม่ไม้ก็1เสียเหย่าเสื้อซบเสื้อหยันเฮ็ดหนังหางเป็นก้นตายเหย่าอายเหลี่ยมไปอยู่หึงเหย่าสิแลเปิ้อันก็เซมันอําบ่มาได้จังจอมมาหาเฮือนหนึ่งเยาะเฮือนหนึ่งตัวบ่กว่าหันแม่ไม้ก็หนึ่งเฮ็ดเกียงนั่งให้ไปตัวตายอยู่นั่นแม่ไม้นั่นก็เฮ็ดตักถามตัวมันแล้วว่าปีเขาให้มีตั้งหลวงสังฆาด้วยคาลูเก่าคามีลูกชายอ่อนก็เหลียวก้อยตายแปดเยาะในปอตอนหนึ่งไรก็จ่อยแถมเงินด่าพุ่งล่างสร้างเกี่ยวเสียอีกหนึ่งคาแล้ในว่าเจ้าหนังในเสียกำนั่นไอเหลี่ยมซ้ำวนปาในเสว่ามือไกลมือเฮามานั่นกาในมันในก้นไตยังอ่ำมีเสก็ว่าอ่ำว่าดิเป็นหยันไอ้ลักกุ้ยว่าจึงหนังในเสกว่านางหิ้มตัวไตลักเอาเข็มแต้งด้วยเมื่อนั้นไอ้ลักเยือนอ่ำไหลเป็นอันเจ็บแสบหนาและผุดลูกนางกำเหลวลัดความกว่างกว่างก้าก้าอยู่จึงนั้นเสไอ้แหลมย้อนเอาเสียงจึงนั้นลงเฮือนกว่าเสียวสั่งลาดว่าไอ้เอ้ยป้อมือไหลห่อเข้าห่อพักอยากจึงจอมมาหาไว้ไว้ล่ะหนาเก่าเตมือไปขึ้นกาตีปังแค่ป่นมาจึงนั้นลื่นนั่นไอ้ลักป้าเอาหอกเขาจอกพักมาห้องหาก่อเสมันตีปังลือเสก็อ่ำทบอ่ำหญ้าเสไข่ส้มห้อยตีนมันกว่าติ๊กๆต่อฮอดแผวถึงตีเงาไม่หุ้งหลงตัวหนึ่งมืออันมันไหวไส้ไหวคว้าล้อมหาก่อเสมันอยู่นั่นมันเลยหันกงไม่หุ้งมีตั้งห้อยตีนห้อยมือก้านเข่ากว่าอยู่มันจังกว่าเอาเผอไม่เผอดอกอึดเฮ่ฮู้นั่นเสียก็อ่างตักเอาไฟจี้จุดเอาไอแหลมก็เน็ดห้องลาดว่าไอ้เอ้ยเมื่ออย่าไปเฮ็ดจังไหนเกาติออกมาจู้ไม่กล้วยวานในเสก้านสี่ตินออกมาเย้าในค่ะไว้เสนั่นเขาเอาเสียงสามลูกแค่ไว้ไผ่หน้าเขาสีแหละเกี่ยมแพ้เหมี่ยงกันเนี่ยก็เลย

เอก็อําเมียนมิวมันเทงกันทานป้ออวนป้อม่อลงกว่าอําสุดอําไว้และผีหลงจังออกมาเนโตมันเจ้าเสียก็ควายปั่นเสียงอันเขาเลยมานั่นอ่อนั่งฮื้อผู้แล้วตักเตะไหลหรือต้อนเสผู้ไหลจึงมันเจ้าปั่นเขาเอาเมื่อกว่าเยก็เยลูกวยลูกหนึ่งซ้ำมันเจ้าเอาซิมไว้เขาก็อําฮัดตักเสียงตักปากกว่าสังเสเจอเสเมียวแหละหับขำตุ้งเอาเสียงเยก็ยีลูกนั่นเสจังกลมหน้าออกเมื่อกว่าหั่งผะหั่งมันเสยาวเนี่ยค่ะย้อนนั่นแหละอีสังกอลีสังว่าเฮาค่ะมอแจกมอแพ้ในถึงหยุ่มย้ําว่าอปุ่มลองอันไหนนั่นเตเป็นคอสอนใจย่าก็เป็นที่ให้พี่น้องค่ะเลยเป็นเลยมีปายวนออกลําเดือเสตอนตาเขาสองก้อนได้อยู่ว่าเรื่องหนังไหนค่ะก็การอ่านตำรวจตอบคณะถอมเย่าไหนก็แค่นดอมอทัดสร้างด้วยเสกัมไหนในก็เป็นอปุ่มเอามาฝากตวนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาให้แรงยินถอมจ้ำกันค่ะ

0: ถ้าก็พระเป็นเจ้าสิ่งแต่ไม่ได้อยากนานในข้อที่เฮือนก็เฮือนเนี่ยข้อที่หอก็หอมเนี่ยข้อที่จองก็จองเนี่ยคนเฮาอยู่หลีกินวันที่มาหามขึ้นเปลี่ยนชุบเปลี่ยนความใกล้ทุบใกล้แถมใกล้ป้อนรวดชนตายอาตายของมีโยกตั้งเปลี่ยนอําหายฉะนั้นเพิ่นเอาตราต่อพระเป็นเจ้าสิ่งแต่นี้มาพอย้อนในเตียนเฮาคั่งอัดไว้ในพ่อข้าสุบซักใส่หน้าพ่อได้สิ่งเฮาคั่งมาเปิดแสดงท่องนั่นในมันสิมีกาถาต่อพระเป็นเจ้าขอไว้ตอนใดชอบพี่สังสักคนในแลคำในไหนก็ใจใส่ก็เศร้าขอผมเมเปลี่ยนเศร้าฐานหน้าเสียย้อนฟังหูเสียงหูนุ่นหูคำอีกเจออีกด้วยเศร้าหึงเศร้าย่องเศร้าบานเศร้าแก้มเศร้าตัวเศร้าพิงเศร้าเฮิร์นเศร้าเย่เศร้าฉันพักภูมิเตียนอู้เปิ่งพองงำนะเฮิร์นหลังในฮาริมาสาทั่วนุ่มหมวดหนาห่วงอ้อมซ้อมกันตั้งบนตักเสียเสียคำในก็เท่าคาเดธรรมะเทศนาเสนาโมโอตาซาขวากำลิบิคานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่พระนามมหามนตามีตัปปะตาการในพุทธาการวะธรรมาการวะสังฆาการวะมาตาปิตาอาสาริยาการวะวันพิทักษะปรมาคันสิโกเปียวผู้วังทุกสองเตาหานมณีสิงดาจำเพเมตเบิ่นเปิงที่เลิ่งบุงงามที่คำเห็นเบิกคุณตั้งนั่งอะไรหน้าสว่างกลางหูซอดหูสองเส้นชิมเอ็นไปสามลำตามกว่าตัวโยกี้ขึ้นกำในทั้งนี้ซ้อมปืนแค้นอยู่สั่งแถมได้กังสาจึงปวดตัดสยามตามแถมแดงกาทับศาสนาสีลำที่ท่าโตโพธาดารณีถ้าผ่านกรรมหนึ่งเสกอให้ยันข้าเพียนสมิตาดารณาต่อหอดไว้ทิ้งอาคู่ผู้ว่าสร้างกรุงผู้หงติสร้างเมื่อเปลี่ยนพวกท่าสิงเถี่ยงเหตุพ่อที่มิชิมาแตกถึงเข่งสองให้หายหญิงสองมายาเปลี่ยนว่าภายนาหนองลาสิงเดียเปลี่ยนถึงพ่อสินอมยันมุนตันวานนาจู่ผีแดกคนปั้นวนหนุนปั้นผู้เหนียเจียมเมื่อถึงวันจึงให้พ่อไหลกู้ขึ้นเฮงเมี่ยวเวียงจึงสอมนันคุณนอหน้านางสีดำนี่ยังนาดญาติรอเศร้าหมู่ในถูดไว้เอาเปลี่ยนชนะเหลี่ยงกับภาษาดิ้งไต้วันในเซก็เรื่องนางอุ้งยอดเจนปริเงียนแต่ว่าสนามุกท้อโซสีนาพระตะกาแสงภาพว่าสั่งสู้ตั้งสามพระตะกามาพิริยาเรียนสั่งทำเงินออมอีโดยเศร้าสั่งสู้นันตาตุสวาตั้งเซงใส่ข่าวเศร้านั้นบันดังเดินเจงพระนารสีกังสีตามยักษ์ไก่ปันพาตุงเพียงช่วงแม่ก้าปีที่ปวาระมาเอือกูเบอร์กองสวาสินาซอสะพอข่าวเรากูง่ายกันอีกามขยันวันคำสักอิงลาอัมพาตังหลู่สถาผิวส่วมมาว่าส่วมมาผลสุดนาสันเนนอเนื้อนางเสียงภาพพอสางสู้เขาเจ้าหัวกันมาได้อยู่เนื้อสิ่งละเดิมเมืองอาตุงนี่กว่ายามาพอขอมองที่ผองป้องวูวูสันพิวัฒนามีวังจานสองอาดีเชียสาโจกวังวังเสิงเสียงวังเดินบานวันเลี้ยงเขาสมอเพียงตั้งมือเวียงซื้อกูแสงยันยังสังชอสับพอข่าวเสิร์เดินในวันกาเช่นซาลูกไก่ควรเสิร์ฟเพื่อในนั้นมีที่ยอมาโกงในป่าตูสวาพื้นหวังหูสื่อเจสว่างงามยองสินายังเมื่อชุนสันแดดชื่นสังโยงความอยู่ซอสับพร้อมมองเศร้าปุ๊บป้ามุมซาเสียนาซานเพียทานตันฉันน้ำคำเบาเฮ็ดนาแดดอู้พึ่งสู่ธรรมศาจารย์พิวันเงาผู้ละเออผ่ำแจกรู้รู้สอบปอกห้างไฟยังไฟไหลว่าอาดิงคาริกาญาณธรรมโยกอารมณ์ตั้งเป็นกองวูบู้สุมีโกกธรรมธรรมมสังขังผู้ยามสิบเยินทำเขิมซีสอดสิบกว่าสั้นสั้นหมอตั้นหมอกูฮะโวยตางลุงเสียเสียจีใส่ขาวเหมือนดาวเศร้าไปเสียนลุงซ้อมทุ่งสู่ตองว่าทักขาโซยเชอันตั้งตันตามุนเขดุนสนายิปาเชียนแชงอีกแพกวันแดงเปียงกึมหืมกลางเสาสะขาวพร้อมผู้มองกูยันที่ทันีไว้อ้อยวนนาเปี่ยวกูรอพร้อมสวมกันชิคาดันย้อนอสุขเดชึงเทมาวันยังสิ้นเปียงใบสมอคำตั้งมามากว่างเฮ็ดกูสู่ปุ่นปูตาฮักโรยภูมิงานร่องนางไหลมาห่มกันผิดร่องต้องฝันขับเปลี่ยนยาชิดาธรรมานุฆาผิดร่องต้องฝันตราในสกามาเกินกันว่านิปนาพิสยอคอดูช่วยกับเปลี่ยนเพียรเสียตั้งกว่ามาในปันล้านมันแม่ก้าสันตาช่วยผิวโลหะคงทอดช้างสาย้อนกว่าเรียงเต็มวิวหลอกูกาตะวกสุงยาเสนาซอสะพองวันหรือซื้อย้อนหน้าเลยถึงมือย้อนหน้าเลยซักที่นั่งเลี่ยมดังวิการสว่าไปวัดพระชาติมาผิงนั้นที่มนาพญานั้นเปลี่ยนกุญแจในเสกว่าให้ในรอดเช อันนี้ข้าพระยกทุกข้าวหุ่นงานสร้างของการสามยังอาบีสียังยันสุภายังเปียหน้ายังอาลาเปียเปียยังตามชิ้นเจ้าอุปสิบุพีสร้างจะมาสร้างสามชิ้นไปสองอันนายกกับกู้สินข้าวคู่อย่าไรหูสักหน่อยผมไปพูดถึงแก้ปัญหาอยู่สักยามสามวันแล้วขึ้นทำวันไหนสูตรลอยอยู่ย่อซ้อมเพราะว่ากาชักทำยากสักกิ่งเสียหนิงซื้อบนล้วนนาดีนาอึศรีเพราะว่ากูจัดกูจัดทันเป็นยังในสมัยสักสี่มิวอากูว่าสิบาตาราอุ่มอื่นแพนปืนหอเปกอดอะไรมิตรเสียงเหล่าพุ่งขาอมปาลงอาเปลี่ยนคำมาพระอย่างเอาเสือเต๋อสวยเกดอที่นอกหลังเอาซื้อผู้ใส่กอดกูเลยเปลี่ยนยันกาฝ่ายันปนกลางสลางบอกเป็นเอาซื้อผู้ยิงก็สิไงกูเลยตกเลยเปลี่ยนเพลีพี่กูนิมันจุดร้อนมือสนับคำเอาอ่อนป้อนกันวันเที่ยงเวียงบอกเอาเขาบุญกาดองไว้ซิวาซาธรรมตยากาไฟพุ่งนั้นอาลุงปีปีถึงอีสุนจริงติดทักฮักหิงเหือนทั้งปันมันมีลีทีดีเนลีเพลีหอสะพานในพุทธิจังทำบุญคำความปันปีตันคนหนึ่งเสือพึ่งกำชินลงถิ่นดินตราต่างหลายความงามยานาลุงเสือให้พ่อพระสงมาตัวเดียวนี้คำพระโหทาบยาบยาบันร้องเทวันมันมันตีกีสิ่งดังนี้อย่างนานวันใดทุกปฏิที่ใดหู้มันว่าเมื่อสิ่งที่ยากพระเป็นเสาก้าเขาสตางค์สุ่งหนีต่อมืออยู่ตามาตะวันที่เปรศีตะวันพุ่งสังหารดอสุงใต้เขตทักดำป้าพิชัดโตมีเบิกแสนจีตุงอาป้อมกันเย็นหินหน้าแบบอุ่นตราบุญแบบคำพระสอนแค่เหนือป้อมยาสยามธนากาตาเสื้อในซากกว่ากาถาคำราเป็นเสาห้อปันในอันในอันสิ่งดำนี้เที่ยวที่เปลี่ยนสะพอกมาไว้อากาศปล่อยอาพวกอารมณ์สูงสู้ผู้อาเปียปนันมุ่งอันผมอันกลางอันเฮฟี่อาเจมาหรือโซอาเบียวผีให้คนให้สระบะให้สระเมื่อทำในที่เคิร์กกายาแช่งสามมดเสียงร้อนอยู่สร้างทหารอีกีปรามีกุมมาดาบโยกวังต้องให้ความเปลี่ยนแค่หน้าจึงกังเย็นผู้ว่าสิ่งนี้ยากหมากรุนิการรุ่นอาสมาปฏิสุญญ์ต่อหันอันเปลี่ยนโฮเซอร์ว่าเกี่ยวยมังลาทั่วเกี่ยวชูมีหนังในแดนสัมภาษณ์เดียสลาทุกข้อฝันแน่ของมังลาสิ่งตามนี่ควางท่าแฉนเปิดความยาอย่างเพเข็นให้ความสองพันได้โจ้ป้นหูลื่นเนินนาดเดียสลาต่อขอห้อยปอที่อย่างลอยหันจักรโอมยาดข้อพยาปันสีฟ้าปริงสัตว์ของมังลาสิ่งตามนี่อันวันในก็โผล่ข้อรวยธรรมะโลกาหนังกันเหมือนตะกอตราตัวนั่นเฮ็ดให้หนีโลกาตีซากคัดไผ่อย่าสมาเฉียขาขวาหนอกุยหนอกไอมัดจับกามัดกับจับเฉียสีเสียงเฮ็ดเสียงเฮ็ดท่านสุ่มเฉียดอยู่ก้นของเช่นนั้นเดี๋ยวสังนายหลังเฮิร์นเย่เฮียนนาเฉียเจจีให้พอเปลี่ยนจึงกัดเย็นกล้องมังลาย่าเมื่อธรรมาเทศนาเฮ็ดเสียงเฮ็ดท่านนำเป็นไรก็ให้สื่อก้องเฉียดสังมวยโถดานเฉียดสังปานให้มุ้งพริกตานที่ไงชุดมันเอาเฉียเฮ็ดเอาเฉียก็ดีอยู่เสียมเดียรูตานหน้าจากก้าก้นแถวก้นเก๋ก้นอันช็อกเดี๋ยวสีหน้าสันนากุ้งตื้ออยู่มีซุกที่สองจึงเหนียวเย็นปันกว่าลองมีหัวสวาแหนนาเลี้ยงหูดมวยกล้วยกะว่าเฮินพวยพักขวางด้วยลองอันเลี้ยงหูมวยกล้วยชัตตาสากาปรามีนั้นอันว่าคนเท่าคนเก๋คนอันชอบเก๋กีฬาซานั้นก้อยก่อมาว่ากาเปลี่ยนปิงชารามยาอันมาสวดเผาถึงต้านและธรรมสภังวนาอย่างอาญาสั้นเดียมาพระตราสังขารเรียกว่าเชี่ยวก้อนหมุนเท่าผู้เจ้าสุญญาเมตตากว่าเชี่ยเส้นต่างลงผงอินบางปันเมียงกว่าสุญญาเชี่ยกูก็อย่าดวนสวดยาสวดตราหนาโพเจกัน
1: เขาขามาโฮมาทบกันตั้งห้องเผยสิ่งที่ในอยู่ยามาได้เป็นพ่อลีโดนดับป้อมไม่พี่น้องเขาค่ะนะเดี๋ยวผ่านยันป้อมไม่พี่น้องเขาขอมือกว่าก่อนค่ะให้อะไรอยู่ลีกินหวานกั้งยันพี่ขินกันตั้งมดทั้งสิ่งค่ะม่อนม่อนค่ะเหมือซุ้งค่ะ
0: เมื่อทักธรรมะเทศนาข้อดีข้อตรามก็มีความตรามส่งมาให้นำบอกยาเขาแต่สุดร้องกองซ้อมมังลายอดเอาลองดีลองแย่ฉะนั้นเลยสังลองอันเหมาอีฉะนั้นให้ดวงไทยกลางสร้างล้างหนี้ยันสุขันความเพียวเนื้อผืนตะข้อหมกยาปันผู้สำลายซึ่งโยยงสภาพยามแสนสนิทพี่อาลีพยานเพิ่มผู้สำลายซึ่งโยเอ็งตีซาปกว่านั้นตุกปริโตข้าวายันดูนิมิกรรมว่าแมงเรื่องซาโยสามนาพ่อจักคุณัสตอปาเปกาห์ตุสุปิงนามกันดำกาธาปริโตมีเบื้องในเยา miền mày mi ma ta ra phun sang khăm liang miếng ho sập hoa tăng tay hết vườn tiền thay tay phun phần hai quan đi à xoay xoay yêu cặp già đang ta xoay yến đồ ni mi tiền xa anh biết làm việc tập hoàng mi ta luôn sơn anh yam ba miền cái tiền xa tăng cả ám mang là áp già già miêu miêu anh biết là chúa ba ma thọp hay mặn ba biểu đều khó sự đó sát tham ma giả này bù mày sắc nói hay thản nói quân na chịu yến căng tăng xem quân năng sự hệ quả ý sinh sang lang đẹp quân nát ta à bà nà phò yô nát đô xa cả biển xếng lô hoàng cậu khẩu hơn khi chủ năng ta sắp hơn sắp y sinh nát đẻ sáng tăng cả hoàn hệ quân lô cao hoa ở biển ám mạng lạc để khóa cam phần ngước hoặc loạn quả đã quạt nhớ tí mình loại à xoài xoài xì hoàng tăng lại chung nhà kinh khá mô hồn hóa ở hiện nhân nhất nhá chung à bùng bùng hoàng
2: ลำบากใช่ใช่ลำบากนิดหน่อยแต่ลองปรึกษาอสมหรืออะไรที่เขาช่วยอาจจะมีความรู้ที่จะช่วยตัวให
3: ้โอเคเนาะหมดเวลานะลองไปปรับใช้ไปปรับแก้ดูนะโอเคครับโชคดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: กรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราสร้างรายได้เข้าประเทศ
9: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ดำเนินการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานหรือ TIC ครั้งที่20เพศชายหลังเปิดรับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระหว่างวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 15,062 คนการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครทั้งหมดในฐานข้อมูลโครงการพร้อมประมวลผลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการสำหรับปีนี้กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยภาคการเกษตรจากรัฐอิสราเอลจำนวน 16,000 อัตราจึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานแล้วประมาณ 80,000 คนสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 99,155 ล้านบาท ด้านอัครราชทูตและกงสุลอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าผู้ประกอบการอิสราเอลมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมากและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับแรงงานอิสราเอลมิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงมุ่งเป้าช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและเติมน้ำในเขื่อนหลักให้เพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจึงได้ปรับแผนการทำงานโดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชนประทานนอกจากนี้ยังจะตั้งวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์ในทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมออกปฏิบัติการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าหมายในพื้นที่ขาดแคลนน้ำและลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชพร้อมยังได้ประสานงานกับกองทัพอากาศซึ่งหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการยังคงจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเยียวยานักเรียนในจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาน
11: ายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมและติดตามการดูแลนักเรียนผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปวางแผนดูแลช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านสภาพจิตใจการจัดการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเต็มกำลังและจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงไตรรงสะบัดชายผลงานของพรานบูนค่ะขับร้องโดยประทุมถนอมและมณีแพ่งสภา

จบไปแล้วนะคะเพลงไตรรงค์สะบัดชายผลงานของปราณบูรณ์ต่อด้วยไตรรงค์ที่ยอดเสาผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงต่อกันเลยนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับฝนเริ่มได้สาวกลัวฟ้าคุณรำเพยอนัคมนตรีขับร้องกลางสายฝนครูล้วนขับร้องกับคุณสะอาดนินอารามและแสงแดดในฤดูฝนคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงทั้งหมดนี้ครูล้วนควันธรรมเป็นผู้แต่งนะคะ

ราได้ฟัง3เพลงผลงานของครูล้วนควันธรรมจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นแผ่นแรกเริ่มด้วยใจชายขับร้องโดยจุรีมรกุลหรือมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติประพันธ์โดยครูสกลมิตรานนท์ค่ะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงอยู่ไกลคุณเติบพันงามขับร้องผลงานของครูชลอไตรตรองสอนแผ่นครั่งแผ่นที่2เสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุนสุภาพบุรุษเรือจ้างคุณเสน่ห์เป็นผู้แต่งเองค่ะอีกหน้าหนึ่งของสุภาพบุรุษเรือจ้างก็คืองามชายหาดครูสกลมิตรานนท์แต่งร่วมกับคุณเสน่ห์โกมารชุนผู้ขับร้องคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งหมด4เพลงจาก2แผ่นครั่งเริ่มด้วยใจชาย

ชุดต่อไปจะเป็นแผ่นคลั่งสองแผ่นเช่นเดียวกันนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยขวัญอ่อนโดยคุณบุญช่วยอิรัญจสุนทรเพลงนี้คุณบุญช่วยเป็นผู้แต่งเองค่ะอีกหน้าหนึ่งของขวัญอ่อนก็คือจักรจี้ใจเป็นผลงานของคุณพจน์จารุวณิชนะคะโดยใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Button and Bows คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องค่ะแผ่นคลั่งแผ่นที่สองคือเพลงล่องเรือลอยลมหรืออีกชื่อหนึ่งคือลอยเรือชมจันทร์ผลงานของครูสไลไกลเลิศนะคะพลิกมาอีกหน้าหนึ่งก็คือฉันยังคอยเธอโดยคุณชาญเย็นแขค่ะเพลงนี้ครูสไลไกลเลิศและคุณเกษมมิลินทจินดาร่วมกันแต่ง

ฟังคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกิ่งไทรไหวลมผลงานของคุณสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์ต่อได้ขวัญตาพี่เดคุณฤทธิ์อารีค่ะผลงานของคณะศิวารมณ์และบวงสวงคุณชาญเย็นแขและคุณสมจิตตัดจินดาบันทึกเสียงผลงานของคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอบูดาจ้า
5: โอมิโชเปอร
4: ์มาซุงคา
5: ปอกว่า
4: เนาะจง
5: ปอดูทามา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
5: ็ยังถือหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจะหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจงบักยังยังไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับไปตูชื่อหัวใจคอมมอนหรือเจ้าใจคอมมอนอย่าลืมเจ้าใจคอมมอนประกันสังคมเจ้าใจคอมมอนข้าราชการเจ้าใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเจ้าใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเจ้าใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเจ้าใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจะหัวใจเนี่ยหอเศรษฐีบัตรทองหลอดเศรษฐีบัตรไปจำบัตรก็หมดสายตาหอเว็บไซต์สปสชแอปพลิเคชันสปสช ไลน์สปสช แล้วก็ผู้สอบต้องมุ่งนู่นเขาสปสช 1330 แล้วก็เตาเทีย
6: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวรอนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: ยองซงอีจงแนจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอังคารนูติเก่าจื้อทอเสือนุติเก่าเจ้ารู้เจ้าลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวรู้หยิหลีสาอ้อตุจ้าคือกังนูนวลหยอกกาปีกินย่างจัวรู้หยิหลีสาแปตุจ้าคือกังปีกีหยอดเลชงนัวหยอดเน่งชงเดือดนัวกุยอจัวเสงว่างจงชาจักรังจอนดูสุต้องจัวฮาลูมองดอกลู่เสงเจนใหม่ตัวจื้ออีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้หนัวกูเต้าจออีช่างลู่จ้ากูยอซื้อฟื้นจัวเฮาช่างลู่จ้ากูมัวลุ่มเบฮาตาปุ้นจัวอีชัยยิลู่แน่งมากูมัวจะลู่จออวยเก๋โลเจจัวเป้สวดเล่าเต้าลู่กงเก๋โลเจอวยเก๋ตังเล่ามาช่างเต้าจัวเป้ยอน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่าเต่าเป้าฮาตาดูนัวเตเถาเจกูอยู่จอเตเกลโลเจกืออินโยคุควาซาจอเราสุดเตลูจ้าอันจัวโลเตเกลโลเจจวนอันเต่าตัวเตเกลโลเจกือฮาตาหนูอยู่หล่อหล่อเจเฮงเดนเต่าอ๋อดูนัวมาเป้หงงดอวนเตวิยฮาตาสถานการณ์ต่างชนัวเจกูมัวเกตูซามัวเกกังคือแสดงความไว้อะไรจัวจื้อวันจื้อไทยนือตูนใช้รู้อ๋อคือเตาจอเป้สวดเล่าเจเหล่ามาวิเลนเตาหนูเจดูหนัวกูอยู่จอเต้เกลอเจจงเลนเตาเล่งตือคือหาตาเมทอเต้เกลอเจคือมองมองตัวหนูเจไม่หอชอเจอทอตัวไอ้อวชันเดนเดคลาวรู้ฉันหนัวมองหนูเจคือยังเล็กเก่าจื้อนู้คือมัวเก๋กังแสดงความไว้อะไรตั้งหนูเจเป้มาเลยดอกข้างรูจอเต้เกลอเจเจ้าเล็กคือเมสดเล่าทอตัวเราชื่อเมทอเกลอเจตัวเต้าชดทอเจ้าคือหาตาล้อเจจอมโดนตีซื้อซื้อจูมั่วมั่วเจ๋งเฮงเรนเตาชดทอเต้ชงเรนเตาจวนตูหนัวเจช่างเตาเรนหนัวจวนสดเล่าเตาเป้าเรนหนัวเอทอเมสดเล่าคือกังใช้ฮาลูนงย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮันย่อจหูติ๊กตอกทอมีสดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์ช่องกลางดูสุต้องจวฮาลูมองเดารู้เสียงจังใหม่ฮะอ๋อเอวช่องเดาจวนมีจวบเล่งจวบตูเกือลุนจูกุย่ออวพงยูอวเกมากูหวังหาเจชาตาสดเล่ายืนจูกุย่ออวพงยูอวเกเถาปีมองจูจวบเถาสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกูหอยยมมัวจ้อสู้สื่อจ้าลูถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจังสู้สื่อเท่าเด้คือยัวจ้าลูถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าหนูเจกูยัวลูถังฮาจูนเดาเก๋กังเกือบจ้าเป้เสียงสวดเล่าเต่าเต่าเก๋มงจวนเดาตัวเจ้งกรุงเทพคือเต่ามงเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าเดาไก่กลัวอ๋อคือยอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากู้มั่วจอเป้เสงเถานางมอมั่วจอเป้เสงเต่าเก๋มงจวนเต่าท้องสนามหลวงเจ้าจ้องเกิงเก่าเลยอ๋อมากูมั่วจะรูถังจัวเป้เต่าเป้าหาตาต่างชนวนุเจจ้อหนูจื้อปกุเคอ๋อจัวจ้อเป้เสงสวดเล่ามั่วเป็นสื่อคือหาตามงแสดงความอาลัยโลมงถวายสักการะจวนเต่าหนูไก่กลัวเต่าอ๋อปกเคจัวจ้อเป้เสงคือมั่วลู่ชาคือสังหาตายัวมงนุเจกูมงเต่าเนอะมาย้อจัวเถานางมอนุเจจ้อเป้เสงกูเต่าเก๋มงจวนดอกบริเวณท้องสนามหลวงเจ้าจ้องเกิงเกาเลสดเหล่าปลเล่งตุ้ตู้ชาฮักเขาๆสื่อเกิงเกาเลยอ๋อมาเถ่าคือยอดจวนดอกเถ่าคือโยฮาตาเมสดเหล่ามงนุเจปุ้ยหยมมั่วจุดคัดกรองอ๋อคือยอดจวนดอกบริเวณอุโมงหน้าพระรานมากูย่อยอดจวนดอกบริเวณลู่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมาปุ้ยหยมมั่ว ัวนึกไก่กลัวหอคือยอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานึกไก่กลัวมัวเจียจุขอเชิญดามาปุยมบางเอี้ยขอเชิญคือฮาตาเจียจวบจ้อเป็นเสียงสดเล่าเตาเกตัวสักการะมาลิงตือคือฮาตาเมสังมงนอลกุมมองเตาวิยอฮาตาจ้อนหนูจื้อปกูเคฮะปกุมบางจัวสดเล่าจ้อเป็นเสียงสวดเล่าคือฮาตามัวลูชาลูชัวนือโลตัวแสดงความอาลัยฮะจื้อตังเรียนเตาตัวแสดงความจงรักภักดีจัวสถาบันพระมหากษัตริย์มาเมกุมัวเป็นสื่อคือฮาตาตัวเตาหนอพวกเคเหล่ามาจอกืนต้องเตาคือไม่ยอมกังไม่ยอมบ้างกังตัวคือยอมไม่ตัวหนอเจ็บกวมบ้างไม่เล่นเตาตาเฮาอไก่ตาตาบ้างไก่ตาตาตัวเราชื่อมัวพาสปอร์ตหนอเจ็บกุ้มบ้างไม่เลยพาสปอร์ตเตาหอยตัวเจ็บจอหนุ่มสุดปัวฮาตาเล่นตือคือฮาตาไม่มัวเต็มหม้อโลกประจำตัวโลกฮะกู้กู้ช้างดูหนอเจ็บกู้เจียมแมงกังไม่เลยชั่วตัวฮะฮะชื่อต่างเรียนเด้อหนูเจกว่างานเก่าตัวฮะหนูกู้กู้ฉันดูลูกเก่าคือแม่งกลางตัวแม่งกลางมึงคือจวนเด้อบริเวณเด้อหนูเจทอกว่ายอดจอสีสุภาพหนูจื่อยอดต่างกันลูกเก่าสีลากก็รอสินจัวก็รอเรียนเด้อชื่อเต้าฮะยืดจุ่มบ้างเจ้าเก่าคือกลู้ก็เจ้าเล่นเตอร์กวดนิวยอร์กสีสุภาพฮะเขากลัวคือเป็นหนังมงนอลทอกุยเจ้าเขากลัวคือจืดจ้าเยอะเจ้าเขากลัวคือสีสุภาพโลฮะหนังกว่าชงเก้าหนังกว่าจืดจ้าโจก็มูอีกขอเชิญชงเล่นเตอร์หนอมากู้หาตายมมงนอเจนหนังชุดไว้ทุกสีเกล้ากูเตาสีกลู้กูเตาจืดแน่งนอมากว่าหนังจะชอคือมั่วลูกปกคอหนอนังจอชอคือมัวลูกปกคอฮะนังจอชอคือฮาตานือผูกตุนเน็กไทฮะหนอผูกตุนเน็กไทฮะนังชุนเดกวดจงก้าวจงชายหัวฮัจุนเดจอป้อนเนี่ยนุเจกวดนังลูกชอคือฮาตาชอเจ้าเข้าใจหนอชอนังจอชอคือเจ้าเห็นคือนือปู่มีจังจังเล่นเดชอนังเล่นเดฮะตาเปียจูนังตาเดชื่อเลยหอยเจ้ามองหนอเราชื่อนังทงกูเต้านังกวนเดนังกวดสุภาพมาจอหนุจูปกูฮาตาโยฮาตาเล่งตือกือเตเถาเอเม่มึงย่างเก่าเอเม่หอมบ้างสุเตาจะเข้าตัวคือฮาตานังกวดสุภาพหนุเจ็บจอหนุจูปกูมั่วเก๋กังคือฮาตาบ้างตาหามบางถงจัวจอต้นหนึ่งคือยอจอป้อนเนี่ยคือตัวเอจุมัวโลเอตัวไก่ใจหลอดมัวฮะหนอจุตังไก่กลางกอดจุรอเลยเนาะปุ้มมัวจัวอยู่ไก่ยอฮัตตะก้อนหนังเตาเตี้ยเข้าตัวคือหนุจือช่างสุภาพก้อนหนังไก่ตาคืออิญยอรู้ชอเลยมาเราซื้อก้อนหนังจือตัวหนุเจปุ้มมัวถงฮะปุ้มมัวตาจัวอยู่ไก่ฮะหนอมาจุยอฮัตตะมัวเก๋กังอำนวยความสะดวกเลยหนอซื้อตาชูมาด้านฮาจูนเดอด้านขนส่งเราชื่อเต้งก็เตเช่หนูเจย์ย่อจวนเดาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเราชื่อขอสอมอกอมาโปกูเตาบ้างจอดเช่อจอดเช่รถบัสคืออยู่สั่งจอดไปเส่งตัวไปเส่งฮะสั่งไปเส่งตื้อชื่อฮะจวนเดาเจ้าจู้เก๋กล้าซื้อเนอร์ชื่อต่างเงียมามั่วย่อจวนเดาจู้เก๋เท่านั้นได้ย่อเอ็มอียอสถานีท่าพระมงจัวสนามหลวง M อยอมสถานีสนามชัยมงจัวสนามหลวง M ช่างยอมย่อจัวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทหนอมงจัวสนามหลวง M ยี่ยอมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตมุงจัวสนามหลวงเอ็มจั่วยอย่อจวนดอกสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มุงจัวสนามหลวงหัวเอ็มเก่าเจ้าเจยอย่อจวนดอกลูกขอจ้องประตูเทวาพิลมมุงจัวสนามหลวงมาจอหนูจื้อปุ๊กกูอยู่อำนวยความสะดวกจัวสวดเหล่าหนอมงกองโมเช่สร้างตื้อชื่อมุงจวนดอกสนามหลวงมาจอมไปเสงคือฮาตาเมยัวเตาเกมงเข้า
1: ถวายสักการะนุเจมกู้ซื้อบริการเตาหนอจื้อรอเถารู้ชื่อหอยกุยอหยี่แตงไปเจ้านาทีมงจูเก่าเจ้าแตงอันเดอร์ขอคือหยี่แตงไปเจ้านาทีมงจูเก่าเจ้าแตงนุเจยอย่อจวนเดอร์สำนักพระราชวังปกเทจวนจะไปเสียงสวดเลยเข้าถวายสักการะจนเดอร์นุใจกลัวเตาหนอปีเถารู้ชื่อหอยเดอร์มามั่วเป็นสื่อคือฮาตามงเริงเบลงนามถวายความอาลัยเดอร์ไก่พงเต๋าคือจอหนูจุป้นบ้างคือยอสมุดหลวงหนอยอจวนเดอร์รู้ศาลาสหไทยสมาคมมาเล่งตือคือฮาตาเม่สังมงเข้าถวายสักการะโนรอกูเจอมีสวดเลยตัวมึงถวายสักการะเตาอแสดงความอาลัยฮะแสดงความจงรักภักดีคือเป้ติเฉลไทยมาเป้สวดเลยยิ่งเป้าชงฮาตาฮาจุนเดอร์สถาบันพระมหากษัตริย์มายออีขอเชิญกุนยออีขอกุเป้ลุไทปูหูฮาตาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหาะจวดเป้จอบเป้เสงสวดเลยมายอฮาตามัวอีขอชงเลยหนัวหนูมากูอวดจวมสวดเลยกูเต่าเก๋ตัวจ้องเห็นเลยมาเล่งถือกุฮาตาเมย์อยู่เต่าเก๋มองกูกูช้ำดูบ้างเมย์ถูกเข่งกวดซื้อชัวหอบ้างชัวตู้ซื้อเล่งถือกุมวยจอมอลูกประจำตัวหนูหลอมบ้างชัวตู้ซื้อฮะกูกูช้ำดูหอมบ้างเก่าตู้ซื้อเอเต่าคือมึงหนูจะอยู่ชาเลชื่ออวยอีขอกุฮาตาเต้งเหม่งจัวสวดเลยหอเออย่างหัดชาเลตัวเต่าอย่างกังช้าลูกมาบางมีถูกเข่งกว่าชื่อชัวเอเล่งตือสังตัวนอหรอตัวเต่าเนอะเอกูหอมว่าจะหลูดถังเลยนัวจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจ็บกูจอยอีช่างเกลอเจจัวเป้สวดเล่ากงเกลอเจอวยเกเออีปลาจวนซื้อกูมาจ้อกังลูมัวหรืออย่างคือหาจูนเต่าเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาจ้ากังจะหลูดถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าหอมันดูนัวเตเต่ากูอยู่ว่ามัวตีช่างเลยหนัวคือฮาจูนเดอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหลุดทางเดาก็เจ้าจัวเป้สุดเล่าเต่าเป้าจวนดูหนัวเจ็บกูฮอจอช่างชัวปังเสงกูมัวลุ่มเบฮาตาลุ่นเน่งเถาอุ้นชัยชื่อมัวเหล่ากูมัวช่างหนัวมัวจะหลุดจออวเกะหล่อเจจวนเป้สุดเล่าลูกงเกะหล่อเจอวเกะอิปลามังจอกังลุ่มมัวหรืออย่างจะหลุดทางอ๋อ

มาจวนซื้อนัวกูยัวตรวกังลูมัวอีช่างลูเป้าจะลูถังจัวเปสดเราเต่าเป้าหาจูนเต่าช่างเต่ากูยอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาอ๋อมาช่างจวนซื้อคือกูยัวลูถังนัวนุเจหาจูนเต่ากือนุยออีเลงคือหาตานุปูโอกาสฮะนุยออีเลงคือหาตาลูลูจอปอนเนี่ยคือเต่าเจ้ามึงย้อจูหูเจลอฟ้าหนอมากูเต่ามวยจอโครงการคือลูปังจวบจอปอนเนี่ยคือชงเลนัวโนมาย้อจวนเต่าลูทันทะสถานหญิงพิษณุโลกมากูเต่ามัวจอผู้ต้องขังหญิงเราชื่อจอปอนเนี่ยคือเต่าเจ้ามึงย้อจวนลูเจลอฟ้าคือย้อนย้อจูหูพิษณุโลกมากูมัวคือยังเลช่างปัวเต่าเล่งปัวสวดเหล่ากูเต่าตัวปัวกูจะหนุ่มจูปัวกูแจกจัวปัวเต่าตัวกราบทูลถวาย

จวจอคืออวลิงหนักคือตูมีหัวยอดจูหูเจลอฟ้ามาย่อจูหูเจลอฟ้าหนูเจเท่าคือก็เจ้าเก่าหนอก็เจ้าเก่าเอก็มึงอย่างคือหาตาก็มืออีปลังเอก็จงเตะมึงย่อจูหูลูกเจลอฟ้าเหล่าหนูเจเท่าคือก็อยู่ก็ตูมีหัวเต่าลูหนูเจปวดเต่ามัวลูกโครงการคือหาตาเจงเกียจุตุมมีหัวรูเล่งหนาย่อรูเล่งหนาย่อเจเล่งหนาเต่ามัวโอกาสคือหาตาตูฮะใช้ช่วยยูตูมีหัวจะย่อจูหูเจลอฟ้าเต่ามาปวดเต่าจัดตั้งอีลูห้องเลี้ยงเด็กหนอแยกจนเดาจุยอตาย่อชาวโอเกตัวชิมาปัวตอมัวอัวลูห้องแยกจนเล่งหนาเล่งเล่งหนาฮะตุมิยัวเตามึงย่ออัวเกหนอย่ออัวเกเตาเคโอกาสจัวตุเล่งหนาเตาใช้ชัวเตาตูตุมิยัวกว่าจูเลเป้ลูชงเป้ลูชงนอเจปัวหมังมัวตุมิยัวชูเตามึงย่อจัวตอนเจ้ามึงมัวตัวหนึ่งใช้ชัวหนอเตกือเตตีโลปัวหอตัวต่อกว่ามึงเจนลูกลูย่อจัวตอนเจ้าแต่ชิมาปัวกูมัวลูกโอกาสจัวเจ้ากูย่อเล่งหนาคือฮะตาเตาโมอีปลังเองกังมึงย่อจัวหูเจลอฟ้าโลยูตูมิยอลูจียอฮะตายูเกเตาโลเจปัวเจเลมัวไฟเกียยิ่งย่อเงียชูล้อเล่งมิยอมึงเหล่ามาโอเลนัวเจลูกลูกตูมิยอฮะลูกลูกเล่งหนาเฮงมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอคือยอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนุกุมัวลูชาคือฮาตาลูชวบจอผู้ต้องขังหญิงในหนัวมาฉลิมัวลูกโครงการหนัวหนอมายออีลูกโครงการคือฮาตาจะร้องเกินเก่าเลยมาปั้งจั่วจั่วจอผู้ต้องขังกึนจอจออาป้อมเนี่ยคือฮาตาเต้าเจ้ามุญยอจหูเจลอฟ้าเหงเลมาปัวฉลิเต้าเต๋อตัวคืออัวเก๋คือฮาตาน้อมล้ำลึกหาจูนือเลเกชงโลคือหนูเตาลู่หนูจะไปเสงสัวเกลือมาม่วนดำดาวจังอย่างอ๋อเถานางมอจอมดูกูตู้มอจะรู้ทางอีช่างเหล่าคือฮาจูเดอลู่อีลู่คือยอมูรณิธิเดอจ้อปั้นจั่วจ้อต้นนึงคือยอผู้พิการคือย่อจัวเขตพื้นที่อำเภอฝางเดอลู่เสงเจนไหนคือฮาตาย่อจัวอีดูคือยังตังลู่คือยอช่วงสถานการณ์โควิดคืออวดจัวย่อจัวเดอลู่มูรณิธิหนัวกูจื้อขอเต็งเหม่งคือฮาตาจื้อมัวรายได้วิโยฮาตาเศรษฐกิจชื้อช่องโลกโควิดตัวเหล่าเจเศรษฐกิจชื้อช่องเจอวดจัวจื้อมัวรายได้คือโยลูปังจัวจัวจ้อเปเสงคือย่อจัวคือยอผู้พิการคือย่อจนดักลูกมูรณิธิหนัวมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอคือยอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนึ่งกูต้องมัวลูซาคือฮาตาลูนูลูฮันหนึ่งขูเล่งเหงเลมานูชูนี่เลยเนี่ยอีเล่งเหรอนูชูนี่เลยเนี่ยคือยอส่วนพระองค์อีเล่งส่วนตัวเด็กนุ่ยตุเข่งอีล้านลูปังจั่วจั่วลูกกงเห่ามูลนิธิหนัวคือยอผู้พิการเด็กเกคือฮาตาขอมือจุปุเกนเต๋อมาหนูกูลูปังจวกคอนเต๋อมาหนูยอเอี้ยขอคือฮาตาอวดจัวจ้อตัวเองคือเต่าใจเกปังจวนเต๋อหนูจะร้องซาเกินเก่าเลยคือเต่าใจเกปังจวกเต๋อชมานู่นหนัวจูนู่คือฮาตาหนูเต่าจ่อเป๊ะสวดเล่าเจเล่าเจสวดเล่ากุ้งมัวเกคือฮาตาตู้ตู้ซาเขาเข้าสื่อเฮงเลวิยอฮาตาหนูยออีตุคือมัวความสามารถเก่งเฮงเลมัวลู่จุยละลิบเธอชงเหงเลมั่วลูกจีคือฮาตาดอนดาวจังอย่างนึกมั่วความสามารถดอนดาวจังอย่างจียอฮาตาอีอย่างซื้อจือหาด้านกีฬาลอนึกกูเก่งโลยออีตูคือนักกฎหมายคืออัวตัวเขาคือชงเหงจัวจอนักอัยการฮานหัวนึกยออีตูคือยังยังเหงมานึกมั่วดอนดาวช่างคือหาจนเด็กเก่งยังยังมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอคือยอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนูมัวขอคือแต่ยังยังเหงมาหรือชาโนเจกูมาเล่มัวฮัจูอี้ช่างแต่คือเก่งยังยังโลความยุติธรรมหนัวโลจะหลุดทางจัวเป้สดเลยเต่าเป้าฮัตานี่ยออิตูคือฮัตามัวเก่งยังยังรู้ชวนหนูจะเป้เสงชงเลยจางกูมาเล่มัวจะหลุดทางอันจื้อมงจัวเป้สดเลยเต่าเป้าหรือชาอ๋อเจชาหนัวหนูเจหรือหนัวหนูเจกูหอมมัวจะหลุดทางคือหนูเต่าปังจะหาจ้อคือย่อจวนมูลนิธิคนพิการเดอเขาเมื่อโลเราชื่อย่อจวนจ้อป้อนเนี่ยคือเจ้าย่อจวนหูเชลอฟ้ามวยจ้อโครงการคือลูปังจัวจอป้อนเนี่ยนัวฮะเถ่าคือฮาตาเก๋ปังจัวนัวในเจ็บปังจัวคั่วคากว่าปัวมั่วลู่เน่งคือจงเถ่าคือปัวเติร์นเดอร์ลู่เจ๋ลอฟ้าเมืองปัวชอบจักรังดูอวกเขาคือชูเหล่ากว่าปัวมั่วลู่เน่งคือฮาตาบ้างยูทูเข่งมั่วเก๋

กังกือยัวประกอบอาชีพอยู่อยู่ตุเข่งเตาเมืองเต่ามึงตอนเจ้าเหล่าดูต้นเองย่อเต่าอย่างหาตาจืนจื้อเต็งเหม่งจืดช้อดอกกังดูย่อจนลูกเจ๋ยล่อฟ้าเหล่ามาเยอะเอ๋อคือชงเหงเลมานู้นัวกูชาเลม้วยจะรูถังเลยนัวจวบเป้สดเหล่าเต่าเป้าเลยนัวเย่ทงเกาหานดูนัวเป้มัวเก๋กังคือหาตาน้อมลำลึกในพระกรุณาพระกรุณาที่คุณดะกือยอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาวิเลนดาหนูเจกูยมัวเตอย่างเลนหัวจะรูทางอ้นตูชูจวนตูหนัวจวเปสดเล่าเต่าเป้าเจกูหอมมัวจะรูทางเล่หนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยมัวฟวยจวดเล่นั่งกูย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สดเล่าเต่าเป้าอ๋อมาย้อจัวนู้นวลดักพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยหน่วยเจจ้อหนูจื้อกูใช้ชัวฟวยจวดเล่นั่งกุนถั่วตักฮาเลนัวอ๋อฮาตานู้นวลมวลนั่งย้อจัวเจ้าเจ้าเฟงป้วนดักไทยแกลอ้างมัวเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่เหงเดี๋ยวเฟงเต้านั่งอยู่ลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไห่น่านฮาลู่เสงต่างฟัวจัวจ้านู้นัวย่อจัวคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าไปจูเน่งเก่าจื้อองศาเจ้าฟัวจัวกู้ย่อจัวคือยังเล่ไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าเจ้าองศาฮะมวยจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมากู้หันจื้อเลยหนัวหาตาจื้อนู้นัวเมืองจูนู้ติเก่าจัวมาพังเก่าเต้หูเต้เฉือไทยกู้เจ๋งมัวนั่งเต่าเห็งเลยอ้อย่อจัวเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกลเก่งขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่อ๋อหัวย้อจวนุติเน่งเก่าจูเน่งเก่าอี้นุเจกูเจ๋งลู่ลู่นางเลยฮะต่อชิมานางหอเจ้าจอมินซื้อย้อจวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปัวเก่งขอเชิญกูเจ๋งลู่นางลู่เนอะนุติเน่งเก่าฮะเน่งเก่าอี้มาใช่เตาหาตันดูนัวนุเจนางกูอยู่ลู่ลู่เห็นเลยมาเป๊ะจ้อน่ะจุกตินิ่งจังสุดเลยเมย์เตาเก๋มงจวขอตื้อนอรออายุเตาสุดสืบจนเด็กเกจังก็จังเชวิโยหตาลู่ใจดูนางเจนางลูลู่เตเถาเกเชกุมรัวเฝ่งเตาไปมองไปย่อจบไปจงต่อซ่ามาเกเชไปจงต่อซ่ามาไปยิงเป้าอ๋อหตาหนึ่งทรงได้จังเจเตาเกมึงขอตื้อลอยอยู่เตาสวดเสืออ๋อฮะอยู่คนจงเตาจงมองนุเจบ้างเจอเก่าฮะจอชอเสื้อกันฝนเจจวนเด็กไม่รู้เชฟมอเตอร์ไซค์เถาคือเป้เตาจงมองตอนเจ้าเอนางลู่นุเจเป้ชาเลยัวตีไถนางเตาเป้ชาเลจืนดูนางชาเลจืดเตาใจเตกะมอเขาถั่ววิยอนนางลุยอีจานุเจฟวดจวดหลงเปาอวดจวเป้มอเป็นสื่อเตาใจเขาถั่วยย่องหยิเคิงเกาเลซื้อเส้นหยอจอนึงเล่าจอป้อนเนี่ยคือลู่เจเส้นตู้โลจอมีหน่วยยาวจอต้นเองคือมั่วจอมอโลกประจำตัวมาใช้ชัวเมทุกเข่งตัวสงหอเอเมย์ย่อจวขอเชิญตื้อฟัวจัวทรงเลจังซื้อส่งต้องเต่าฮะเต่าสู่ต้องตัวกงเก๋ลอเช่ทางเปียเต่าจนเดินดูสู่ต้องจัวฮารุมงเต่าลู่เสียงจังใหม่อ๋อเต่าตัวเต่าจัวตุนเบอร์สู่ต้องกือยอมสูนจื้อเป้อ้อช่างเจ้าสูนสูนช่างฮะคอมเมนต์ตัวเต่าจนเดินดูเพจเฟซบุ๊กกือยอมสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเซนเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะชาวตัวเต่าจนเดินกูดูติ๊กตอกเต่าอ๋อคือกูอวดเต่าหนูเจยอมเม่งกังลูปุลูไซหนูเจถอเมสดเลยปังจวดเชิงกังฮะอ๋อเออวดจอมเต่าจัวเมชัวเล่งชัวตูคือลูปังจวดเชิงกังอ๋อเออีปลาหนูเจกูจอยอีช่างเกลอเจเอกูมังเลลูไซจอมเต่าเต่าคือเมสดเลยฮะชาวเต่าเต่าตัวทางเปอวดเกอ๋อมากูมาเลยรู้เต้นต้องเต่าจะไม่สดเลยไม่หอฉันเด่นเด็ดจะกูห้าหอวิยองหาตาเต้เท่าเจยอกูกูรู้ใช้จอคอมเมนต์เหล่าเจหอบ้างชื่อเย่งมาไม่หออวดฉันเด่นเดียวกูบ้างเต่าอีช่างชัวบ้างเสงกูยอจอจัวอีตูหนาเจกูถอตัวก็ตื้อถอตัวเต่าเต่าเต่านู้เหล่ามาถอจืดชกก็ห้าหอคือหยกขนบ้างเต่าจัวก็ยอจออีช่างชัวบ้างเสงจัวอีตูหนาเจเสงมงย่างยอจัวรู้จอเก่าอ้อรู้เสงตากมาก็กูหาตาสังถอย
一上说半仙歌莫论贝哈达到子国内诺嘛古曼到没事后一上说半仙歌莫论贝哈达到子国内嘛古莫上诺莫做我个图哈莫做我给了谁做别说了论住个弄我给

มาจวนซื้อนัวกูยัวจอกังลูเต้นต้องเติมเติมเป๊จ๋อนะจุกตินิ่งจังพงยืดสุดเลยกูเม่ช่องต้องเติมห้าเติมสุดต้องตัวกงเก๋โลเช่ทางเป๊อวดเก๋อมากูอวดช่องเติมจัวอาอีตูนะเจ๋เสียงมงช่องยอดจัวลูจอนต้องเติมเติมลูเสียงตากูก็คุณเติมสุดต้องตัวหนุ่มฮาจูนเติมจ๋อบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอมาจ๋อข้อมูลคือก็หนึ่งตัวหนูเจ๊กูตื้อมัวเสาเจ๊กยาเราเอกูมึงเชิญชาข้อมูลกูมาเลยจ๋อกังลูเตหาจูนเดาจ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ๋อตัวหนึ่งเราฮะจ๋อตัวหนึ่งคือยอผู้พิการเนาะมากูมาเลยลูเตจัวสดเราเตาเป้าเอกวัดช่องเตาคือก็ฮอหนึ่งตัวฮะก็กูสั่งลูชัวเชิญจูตัวจูจัวหนาหลวมเป้าเนี่ยเอมาก็กูขาดตัวหาตายยอดจัวเดาไม่ลูชอหนูเจ๊เตาอีออนุนัวนั่งลูคอมินซื้อซื้อมากูจัวฟื้นจูกูกูเลยหนอตัวสมาตังกินัวฟื้นจูอีหนัวจงจอมินซื้อตัวละฮะฟื้นจูจงจงตัวเลยมาอวดช่องเตาคือก็หอขาดตัวฮะอวดช่องเตาจัวจอพงยือคือเมช่องเตาเดือตัวมาโมอีแรงพงยือก็สืบลุ่มเดหตาปัญญาแซวะมาก็หตาย้อนช่องอก็ย้อนจัวขุนกลางขุนกลางมานั่งลูหนออวดช่องเตาคือหอขาดตัวเนอะฮะอีแรงพงยือฮะก็สืบลุ่มเดหตาเจซูมงย่างมาก็หาตาย้อช่องอก็ย้อจัวเสียงบ่อแก้วมาเสียงบ่อแก้วเจย้อจัวติเฉลอจัวมาก็กูหาตานางชื่อลูก้มจอจอนตรงยังตั้งเหล่านางชื่อลูเนาะมาเชื่อสวดเลยเมลูกลังลูชูเต้เถ่ามัวเต้ขอเชิญมานางลูลูเห็นเลยเต้ขอเชิญนางกูฮอดชื่อลูล้อเลยเป๊ลูเม่งกือเป้อวกงอวลงเจเป้ต่อต้อนางมากูหวังหาตาเท่ากือไม่จอเตะคงเตะลงตังเอ็นดังอยู่ลูปังจวดจอมเม่มินซื้ออ๋ออวช่องเต่ากือก็หอช่องต้องเต๋อตัวทางเป้อวเก้ปังจวดช่างรังดูสุดต้องจัวฮะอวช่องเต่าจอมเม่จอสติ๊กเกอร์ต้องเต่าเห็นกือสั่งตัวเช้ารู้กลางรู้ซื้ออ๋อมั่วอีแรงพงยือฮะปังแย้งว่างก็กูหันย่อทรงเสริมสูก็กูช่องเต้าเต๋อตัวปังจวดช่องกลางดูสุดต้องจัวฮะมาอวดช่องเต้าจัวก็อวดช่องเต้าคือปังจวดช่องกลางฮะอีเลงพงยืดจวนจือฮะก็ชื่อลุ่มเบฮตาเสมแซย่างเต๋อถอกุญเงินก็ลุ่มเบอยู่เก๋รอทอจือฮะอ๋อก็ฮตาก็ย่อจัวลงกลั่นน้ำมันไทยออยมาก็กูฮตานางลูร้อยอีหมอมาอวดช่องเต้าอ๋อคือหอกขาตัวจัวเป้สดเลยเต้าเป้ามาไม่ย่อจัวเต๋อขอเชิญคือนางลูเต๋อขอเชิญฟูจัวกู้มาสดเลยอยู่เต้าใช้ชัวเมย์ตุเข่งนะเอวช่องเต้าจัวเมย์จ๋อสติ๊กเกอร์ตอนเต้าเห็นคือสั่งตัวเช้ารู้กลางรู้สู่ฮะเมย์จ๋อเก๋กังคือกดไลค์กดแชร์ตัวมาจงซักเกิงเก่าเลยอ๋อเอวช่องเต้าอ๋อเป็นเล่นหนาเจ๊เมย์กูฮะตาจื้อเจ้าช่องเต้าเต้าเจ๊จัวสั่งสติ๊กเกอร์ตัวเช้ารู้กลางรู้สู่ซื้อเนาะมาจงเกิงเก่าเลยอ๋อเอวช่องเต้าจัวเมย์ชัวชัวเล่นชัวตัวฮะมัวจ๋อพงยูคือเมย์กูช่องเต้าเต้าตัวจัวหูติ๊กต๋องฮะมากูก็เจียงคือลูเต้เมย์อ๋อเป้ขอหนูเจ๊เมย์หออวดชันเด่นเดียอ๋อเอรู้ชะหอยกูใช้เกินเก่าเลยรงอย่างเลตื้อยัวตังเหล่าฮะชัวกืออย่างเลออเป็นนาทีเหล่าซื้อสังหาตายัวลูจออีช่างเกหล่อเจโนตัสมาเตถ่อมเธอยัวชึกเก่าเหล่าช่างชัวปังเสียงกือกุ้มบ้างหนูอินยนเตชอมินซื้อมาชะหอยยัวตังเหล่าเจหนูยัวชื่อเกาเหล่าเจหรือจ่าคุณบังเล่จอกังหรือจอเก๋หล่อเจจัวสุดเล่าหรือกงเก๋หล่อเจอวเก๋ออีเลงหรือเต้อีเลงพงยืนจื้อฮะสองต้องเติร์ตัวก็ซื้อลุ่มเบหาตากัญญากรเศรษฐีมาก็หาตาเนื้อช่องอเนี่ยนุ่งดูสุดต้องจัวเฮงเล่อวดช่องเตาเนอะเท่าคือปู่จอคอมเมนต์คือเมย์เช่าตัวหาตาไม่เนี่ยนดูสุดต้องจัวเฮงเล่โนมาเชิดเตาลุดกลางลู่สู่เกินเก่าเลยอ๋อเอวดช่องเตาจัวเมย์ชัวชัวเล่งชัวตัวมาลู่เช่าหอยยัวตังเหล่าเจกูยัวมัวดูสุดต้องจัวเท่าตังกีหนัวลู่เสาเบาเลยหนัวเหล่าซื้ออ๋อ
เอวจองเตาจะเมจชัวเล็งชัวตูกือลุนดูย้ออัวพงอยู่อัวเกจนเดินดูสุต้องจัวฮาลุมงดอกลู่เสียงเชิงใหม่ลู่จูลู่เชหคือฮาตาเสาเหล่าเจเป้จัวซื้นจื้อตังกีนัวเป้จัวซื้นจื้อเบาเลนัวซื้อเออีจางเถาลู่เชหเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งนัวเจมังจ้อกังลุนจื้อหนาหลวมเบาหยาจัวลู่เชหเดาอ๋อเอตังกีนัวทอกัวเมจัวเล็งชัวตูจวนจื้อเก๋นอกังยอสงเล็งตื่อยอเตาเก๋มงขอตื่นนัวหล่อทอกัวมึงเกล้ามึงหูจื้อจื้อเต็งเหม่งกลางก่อจื้ออ๋อเอกูจวนม่วนดูสูต้องจัวเสาเลนัวเหล่าซื้ออวดชงเดาย้อนส่งสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้พร้อมเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสกัดภัยคุกคามรูปแบบใหม
8: ่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยสมช.เตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้โดยคาดว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธสำหรับกระแสข่าวกรณีทางการจีนส่งมอบรถถังให้ประเทศกัมพูชานั้นเลขาธิการสมช.ยืนยันว่าที่ประชุมในวันนี้ไม่ได้มีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือแต่อย่างใดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับรายงานกรณีรถถังของกัมพูชาประชิดชายแดนยืนยันไทยมีความพร้อมในการป้องกันอธิปไตย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลายวาระทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือแอนติโดนส่วนกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้าประชิดชายแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวและย้ำว่าการดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ดินแดนของกัมพูชาถื ือเป็นกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายแต่ประเทศไทยได้เฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่มีความพร้อมในการปกป้องดินแดนไม่ให้ใครมาล่วงล้ำหรือบุกรุกได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ด0-0
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพกระทิงดุประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอกับเคปเวิร์ดชาติหน้าใหม่ที่ผ่านเข้ามาเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแบบไร้สกอร์0-0ตลอดทั้งเกมสเปนเป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าถึง174%และสร้างโอกาสเขาทำได้ถึง27ครั้งแต่ขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม H ระหว่างอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมออียิปต์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างอิหร่านพบนิวซีแลนด์จะแข่งขันเวลา8:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อฮะ
4: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้บูดาจ้า
8: โอ้มิชอปเปอร์
7: เบิร์ซุงคา
8: ปอกว่า
7: เนาะซง
9: ปอดูทามา
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
9: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
10: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

哎，阿些话不来好话啊！你呢？啊，我历史我读字的话，做不了我啊！啊，我历史我不加古我不呀，他只买苦恼当啊，不知苦恼哇！สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าด่างานอาวุลิสุงโอดวงมังโอเบญาทีนิมาคือนิเวลาจวะเนนแนงโอเบญาโฉมโมควานีเจนโมเดหัวโดทีโมลองโอเบญานิโมควานีซาโมนาทีเนควานีนาเนซทีนี้เลยดูยางาชกองอ่ะชาวบ้านนี่ไม่เคยไงเอาชาวบ้านจะมาปีมากเลยอาทิตย์ที่เลยจำมากเลยอินเชงไงที่ก็ถูกของปัญญาคืออาลามาเซซูคือจวงมาเซไงอาลามาโตซูจวงมาเซไงที่บางว่าคืออาทิตย์ที่เลยปีมากเลยไงที่เลยอินเชงไงที่ก็ละชงฮาซึติยังไงชงฮาซึติยังที่ยังมองปัญญาเดียวว่าจะว่าจะตัวสิ่งคนละสิ่งไงอาทิตย์นี้ว่าจะมาบ้างเงี้ยที่ว่าว่ามาสักที่ว่าว่าจะซื้อว่าที่ว่ามายามีวัดวัดว่ามาบ้างวันไหนช่วงไงแต่เนี่ยว่าจะกูว่าที่ว่ามายิยิหลังอ่ะยิลิมาบ้างวันไหนแต่มาสักที่ว่าจะกูว่าที่ว่ามาตุ้ยไงว่าจะซื้อว่าที่ว่ามายามีคือว่ามาแต่กูละช่วงฮะสติเนี่ยว่าที่เลยสิ่งคนละสิ่งไงก็เราก็ไม่เคยกูดูเคยงานที่เรียนหนาพูดดูเคยง้อชิ้นเนี่ยมาครับพูดดูเคยที่เรียนคุยอย่างเคยที่เรียนงานที่เรียนกูเราก็ที่เรียนขึ้นอย่างที่เรียนใช้ยาชิ้นเนี่ยเพื่อการเนี่ยไปที่ช่วงห้าสิบเนี่ยเพื่อที่เรียนชิ้นขั้วเหลวปรุงงานที่เพื่อมาสอนเราหน่วยงานราชการไม่ยังไงเราสภาสมามีเพื่อว่าทุนช่างไงทุนช่างไม่เคยที่เบิร์ตจุดก็เช่นไงที่เบิร์ตจุดก็ต้องยังไงว่าทุนช่างไงที่นี่คืออาวุธสถานที่ราชการมาคือบัญชีในกว่ามาที่นี่คืออาวุธที่ไว้อะไรมาคือที่แยกเฉียงไงมาคือสงวนยังแบ่งเฉียงอ่ะสงวนยังอ่ะที่ก็เราไม่เอาวัดเสาะสกุลบ้างอะไรตรงบ้างคืออะไรมาเสาะสุดวงมาสังเกตมาสาที่อาวุธวัดมังไงสกุลมาคืออาวุธยาอามีวารุมังไงที่สวารุมังไงวัดมังไงที่มาอาทิตย์ปีมาเฉียงไงอาทิตย์แบงก์ไม่เอาวัดเสาะที่วัดมาอีประวัติไงยี่เหยี่งมันยาที่ซึ่งยี่ฮะสิ่งยังไงยี่คู่มันคือยี่ตรงวันยายี่จุดจีกูอ่ะเฮ้ยทำไงอ่ะยี่คู่อ่ะซึ่งยี่ฮะสิ่งซึ่งยี่ฮะสิ่งยี่ว่าเฮ้ยทำไงยี่คู่คือยี่ตัวยี่ตรงวันยายี่จุดจีกูอ่ะที่เรียกเฮ้ยทำไงมันคืออามีวัวโรมาวัวจุดซึ่งวัวโรมายามิงอ่ะอันที่เป็นยี่การศึกษาโอ้มันยังไงระดับอนุบาลมันคืออันนี้บางจริงไงอันนี้คือปฐมอ่ะอันนี้คือมัธยมต้นแม่คือที่โรงเรียนราชินีบ้างอ่ะที่ถือว่าไม่เที่ยวระดับม.ปลายไงม.ปลายก็ไม่คือว่าโรงเรียนฮิตฟิตบ้างอ่ะก็คือประเทศอังกฤษว่ะที่จะคือโรงเรียนจีระดับบ้างอ่ะที่ถือว่าไม่เที่ยวระดับปริญญาตรีไงยิ่งคงไม่เที่ยวก็ละนี่ตัวนี่ต้องว่าเฮลิสลิโคมาคือว่าจัดคณะเงาะนิติศาสตร์คือกลุ่มหมายรับว่าที่เลยสุรุ่นและเฉียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้างอ่ะที่นี่คือว่าผมได้เกียรตินิยมก่อนทำมาคืออันดับสองที่เรียกว่าตรงงานที่ถั่วคือสุขก็เป็นคะแนนคือว่าเฉียงไปคือนับปัญญาที่เรียกว่าเฉียงงานมาคือเกียรตินิยมอันดับสองบ้างอ่ะที่เราหลวงเจอมาสักทีย่ามีว่าตรงบ้างอ่ะที่ถึงบางเป็นยังไงว่าปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ไงมาคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชเป็นไงที่คือได้เกียรตินิยมไงมาคืออันดับหนึ่งที่เรียกว่าโดยชงงานที่คือกัวหลาคือว่าฝรั่งที่ประเทศมหาวิทยาลัยไงข้อเนี่ยเป็นไงมาคือสาระคือตัวที่สุดละชิงไงที่คือมหาวิทยาลัยข้อเนี่ยมาคือว่าด็อกเตอร์ที่ชิงไงสุดละมาคือสาขาเราที่สุดเลยละช่วงงานเอ็มไอยี่ประวัติการศึกษาช่วงงานเบอร์จะกระโดดประกาศมาตัวสุดเบอร์อาสวัสดิ์อาลีทัวร์มาให้เบอร์อาลาทีเบจัสสุดดวงมาเสงี่ยเบอร์อามาสาวสวัสดิ์อาวุชกุลมันยังเรียามีวัวรมาเป็นวันงะเรียววัวจะยังกุลากูวัวรมาเยี่ลิมังะ
怎么这么平板的哩啊？十九香港不和这个背景嘛，不和个，我和啊，这个我这一把我的我一过来一啊，做出来个呀，啊，这里也不和个啊，一把我个这里啊，听哪里个这里平板啊，就什么你困难个说难，啊，这不和个，我和这嘛啊，一看说啥个，一把我个啊，这里这平板说难个。怎么就是我们呀？啊，就啊，我说了，怎么比嘛？啊，实际是嘛？我们说的，我话啊，空间我太超越太个啊，รัฐบาล措施啊，我例子不嘛？啊，你们可不我们也说个，你们可不我也就估下啥子？你别着我话啊，采取啊 ，delivery 这里以哪不让我们说个，要么说的不用啊。อาจจะไม่ว่าระบบออนไลน์ค่อนยิงว่าอาว่าไทยช่วยไทยค่อนยีอาว่าสั่งเดลิเวอรี่ไงถือระบบออนไลน์ค่อนยิงเผื่อมีสายมั้งอ่ะเมื่อสั่งก็เป็นยังคือไงสุดที่เลยเปิดอยู่ไงถือเนี่ยอาโชว์หาสิ่งวันนี้กับพวกค่อนยีกู้หาสาสิ่งสิ่งอยู่นั่งอ่ะยี่เวลางงเป็นยังคือเนี่ยแน่โชว์มุขค่อนยีคือเมื่อคือสุดที่มุขสุดที่เป็นอ่ะแต่ก็เราไม่อยากมาตัวสุดแม้ที่อเมซ่าอาครับป่ากราฟฟูดงอนี่คือแม่ดงอ่ะอามาสับก็คืออ่ามีอะไรจะชงอ่ะอ่ะก็คืออ่ะวัวอามาสับกว่าอ่ะวัวยี่เอวดูยิ่งไงอารมณ์มาอ่าจอมจอมหัดที่ตัวนั่งไงอ่ะเดี๋ยวก็อามาสับคือยาทำมาเปิดใช้ไงบ้างอ่ะเปรียบว่าวัวอ่ะคือดูยิ่งไม่ใช่บ้างไงเอาวัวหิ้วใจยี่ทีเลยสายนั่งไงทำมาคือยาทีเลยเปิดยี่บ้างไงทำมาปีมากสุดจีช่างไงอ่ะที่ยังไงที่มาเที่ยวชงก็คือที่มาอ่าปีมากสุดจีช่างวัวชงนั่งไงอามาสัตยาสนงานตำรวจมาแจ้งเตือนพลังงานอามาสัตย์อ่ายูบีเธอยูบีเอาวัดซ์ผ่าวัดซ์มังอ่ะแต่ว่าอย่างว่าเอไอคนนี้ฉาญยังไงยุบปอฉาญยังที่เรียกก็ที่เรียกแชร์อย่าบุรุษงานอาทิตย์แรกไม่ยังชอบงานอามาก็ยังเคยถ่ายแชร์เย่บุรุษงานมาคืออ่าอาบ่หอยูบีรูปผ้ายุบปองอ่ะอาวัดเจ้าที่เรียกมันนะวัดที่เรียกมาเพื่อเออช่วยช่วยไงอาทิตย์เพื่ออามาก็ถ่ายเชื่อเพื่อช่วยงานมาอย่าหลักช่วยว่าอาวัดอาบ่เขายิบปอช้าสุดไงยิบปอช้าเนี่ยวัดจะไม่เบื่ออาทิตย์เนี่ยวัดช้าเนี่ยที่เรียกก็ที่เรียกแชร์อย่างง่ายอาทิตย์เพื่ออยากจะเจอแต่ว่ามาเคยรูปภาพยิบปอเป็นอย่างเงี้ยอามาก็ถ่ายเชื่อเพื่อช่วยงานมาก็ถึงมาปีมาเออสุดจริงช่วยช่วยงานที่ถึงมางงไม่ยังงานอามาสายสนงานตำรวจถึงมาแจ้งเตือนพลังงานอาวอามาสังก็บ้างคืองาอาวฮิคุฮิเมียอาวฮิฮอพัดจัสโซงาเดี๋ยวผมพัดใส่จัสโซบ้างคืออามาคืองาแต่เนี่ยละมาละวันเนี่ยจำผมไม่ใช่งาพิฆาวฮักคือดวงมันยังงาอุทุสุยาอาวมียาบ้างคืองามาจิกแต่คือหน้าต่างอ่ะอาวหน้าต่างแบบฮักเขมแบบจุดที่ชอบจุดที่หงอจุดที่สุดที่ไม่ใช่งาที่เนี่ยอาวจะสุดจะไม่ผิดเพี้ยนบางงูมันยัง

ปีสิงกันเตะกันเมียงกับฟอร์มาที่จรงอ่ะอาเบอร์อามาเฮนซามอชของงานมาถึงมาปีมาที่เรื่องเตะงานที่มาแต่ช่างงอไม่ยังงานช่วงงานอเมซาริอาตันโนท่องเที่ยวถึงมาเจนเตฟลังงานมาเงียกว่าหลังมาเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยปีมาเอองอปากกาจังอ่ะเอาไปว่ามาอะไรตัวกับเบียงอ่ะว่าที่พัดอ่ะที่ลีซอร์งอ่ะที่เนี่ยคือวันลีซอร์ที่เชื่อห้องพัดยังไงพักกับเบียงอ่ะว่ายี่ห้อที่เฉพาะจอยไม่เคยไง มาจองก็เถอะอาฟูบามาเบิกก็เถอะไงอาโวอาโจ้ที่เรียกกูยิงกับเชื่อมรึงไงอาเมื่อสักพักเลยที่กลุ่มมิชชั่นที่ว่าคืออาอีเฟดอาอีเพนแบงอ่ะเฟบุยปอช้างยิ่งมันก็ใช่ติดต่อดิเชมันก็ใช่ว่าเว็บไซต์ปอช้างยิ่งคืออาอีตาโกที่พาร์ทไงคืออาโฮเทลอ่ะรีสอร์ทอ่ะแก๊สเฮาส์อ่ะโฮมสเตย์ดิเชอาเปิดยิ่งคือ ที่ปล่อยเช่าจะมาคือจวงไงอธิบายคือชาวงาอามาบอกกับเบียร์ก็สบายงานโนอาอิตาโกที่พัฒนามาพอใจยังงอเป็นยังไงผู้บอกมาบอกก็เดี๋ยวจะสู้กับกุญญ์กับเชงกับทุนนั่งยังไงอะไรก็ได้อะไรเชงก็เป็นยังไงอามาสบายหลับสนิทว่าคืออาทิตย์เช้าเนี่ยคืออะไรที่เกือบมาคือมียังไงนี่พวกพระอู้งงอเป็นยังสุดท้ายยึดเสบียดอะไรก็ได้มาเสงี่ยยังกว่ายี่ยี่หมดอะไรแบบก็สู้ยี่พิการสู้พลังมาคือเนี่ย อธิบายยังไงมาคืออาทิตย์ยังจำมึงอ่ะเอาไปว่าที่ระบบออนไลน์คนนี้อิตาโกที่พัฒนาเฉพาะใจมาคืออาทิตย์ยังจำมึงอ่ะมาสบายคือยี่ปอคือขึ้นยังไงกลุ่มมิชชั่นที่มาคือสุกอลุพายุบิเตเล่เฮียอาทิตย์เดียวใช้เนี่ยโฆษณาเงี้ยมาคืองอติดดวงอ่ะมาคืออามาคือจำมึงอ่ะว่าที่กับเบียร์ก็ส่งอ่ะมาถึงมาที่เจนตัวเชิงอ่ะที่มาที่เชียงงอไม่ยังยาสารณสุขมาเจนตัวพลังอ่ะเอามาสบายคือเที่ยวอามาฮาลิตสบายคืออามาเที่ยงยา จำง่ะน้าเป็นคนเข้มแข็งอ่ะใครหวัดใหญ่ตรงง่ะอาทิตย์เหอเอาใครมาเรียงง่ะใครเลือกเออตัวง่ะอาทิตย์เป็นยังไงง่ะอามาก็เดี๋ยวมาใจเงี้ยง่ะเอาพี่ว่ากูเดี๋ยวก็มีใจเงี้ยง่ะเอากูเดี๋ยวมีใจเงี้ยอุปเชื่อจะมีจำเชื่อจำจำเชื่อง่ะที่เหอยึดซื้อมีคนน่ะน่าสุดเดียง่ะที่เหอว่าอุดรน่ะเออจะเข้ามาไม่เป็นยังไงทำไมเขาเนี่ยใครมาเรียงกินน่ะเป็นยังไง อามาเยี่ยกันตุ้ยว่าจอมยังไงนั่นแสดงมาเขาเลยว่าเฮ้ยอามิตาจูฟรังอ่ะอามิโกะคุยยามันก็ชีคลินิกนี่คือดีกับกูนี่กับตัวเองอ่ะอามาสมหาลิตรสบายเฮทโทมันนะเฮขึ้นยังไงข้ามันเรียกหลงหอกให้เลยออกอ่ะอะไรบ้างวันนี้ก็เลยกันเจอไงอามาเฮกว่าชีอีตั้งงบมันยังเฮงอ่ะกูเล่าหน้าแบบเชื่องเอาไว้ถ้าแบบเฮบุจิมเจอชีชิโคกว่างอ่ะอาทิตย์จะชอบผัวแต่ขอจ้างอ่ะเจ้าว่าว่าจูบบ้าจะสบายอ่ะจะเป็นมียาเฮตัวมียางอ่ะสาวขบเ
าที่ว่าเมื่อฮารีขยันเขาไม่หงาวิ่งกันเลยก็จะว่าอาจจะเฮืองาสืบเผือกฟ้าแก่ๆขวบระดับเฮืองาอามีคู่หูงาพับมันก็มาที่สีนี้สีนี้พักกุ้ยไปเฮือเหตุมาเฮือร้านนี้ฟุ่มเฟือยก็มาหงายไปเฮือวิ่งกันเลยจะเฮือจุดเปลืองอ่ะเหตุมาเมียไปเฮืออาจารย์บอกกับขวบไปเฮืออาจารย์นาเฮือกลิ่นนางาทำไมยาที่เจนติฟลาไปเฮือช่วงงานมาฮารีจะไปเฮือนาไปเฮืออันนี้คือเพื่อนนักงานบ้างมากดีมากปลอดชีวิตดูแลสุขภาพสุขงานอาทิตย์เป็นยังไงเมื่อสาวชาวนาคือมากกว่าที่คว้าเงินนานาสุขงานอาวุธสกอตาวิธียุคให้นานาจ้าสูงเงินที่ทลายสวดตีสุดละคืออาคือบุโมงาอาทิตย์ยังเขาวชาวระยะมากกว่าที่เจอสุขลังอาวุลิสุสลิสุวัติลิสุมากกว่าเตะชิฟุบะคือที่ฟลังงานนานาสุขงาน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93